0: 8.76 บาท
1: แปลว่าน้ำมันแต่ละลิตรดีเซลกองทุนต้องควักเงินกองทุนเอาไปอุดหนุนที่ลิตรละ
0: 8.76 บาทค่ะ
1: 9591
0: 9591เพิ่มการชดเชย92 สตางค์ค่ะเดิมเนี่ยชดเชยอยู่2.89 บาทนะคะก็กลายเป็นชดเชย3.81 บาทต่อลิตรค่ะ
1: อ
0: ่
1: ะนี่คือผลอันเนื่องมาจากคำที่ให้ท่านผู้ชมวงเล็บนั่นแหละไม่ขึ้นกระบุญแล้ว ขนาดที่เมื่อวานนี้หลังจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาระบุว่ารัฐบาลเคยประกาศว่าจะจริงจังกับการปรับโครงสร้างพลังงานแต่ราคาน้ำมันกลับปรับสูงขึ้นต่อเนื่องคุณอภิสิทธิ์ตั้งคำถามว่าทำไมไม่ดำเนินการเพื่อจะลดภาระของประชาชนไม่มีการปรับโครงสร้างอย่างที่ประกาศมาก่อนหน้าเมื่อวานนี้บัญชีรายชื่อภูมิใจไทยธนกรวังบงคุชนะได้ออกมาตอบโต้คุณอภิสิทธิ์โดยระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นชื่อเรื่องฝ่ายค้านมืออาชีพรัฐบาลจะเอาข้อเสนอไปพิจารณาแต่คุณอภิสิทธิ์ก็ทราบว่าเรื่องบางเรื่องบางนโยบายต้องใช้เวลาในการดำเนินการนายกอนุทิน
0: ก็พูดชัดว่าให้รัฐมนตรีทุกคนเร่งทำผลงานเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน
1: ทั้งนี้นายกย่อมมีวิธีการดำเนินการอยู่แล้วคุณอภิสิทธิ์เรียกร้องให้ทบทวนภาษีสรรพสามิตน้ำมัน
0: แล้วก็ดึงภาคเอกชนที่ได้รับผลประโยชน์จากภาวะความผันผวนของราคาน้ำมันเนี่ยเข้ามาร่วมแบกรับภาระแล้วมันทำไมเงียบหายไป
1: คุณธนกรบอกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพิจารณาอยู่แค่ไม่ประกาศออกมา
0: อาจจะไม่ทันใจฝ่ายค้านบ้างก็เท่านั้นเอง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมก็เป็นการตอบคุณอภิสิทธิ์ว่าควรจะรู้ข้อที่จริงบ้างอะไรประมาณนั้นนะคุณธนกรนี่ก็ทำ KPI อย่างหนักเลยเนี่ย KPI นึกออกไหมเนี่ยเขาทำอย่างกรณีไอ้ที่เกี่ยวข้องกับกรณีดึงเอกชนที่รับประโยชน์จากภาวะความผันผวนมาร่วมด้วยมองมุมนึงก็ไอ้2.40 บาทนี่ไง
0: น่ารำคาญนะคะ
1: ถูกไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ภาษีสรรพสามิตน้ำมันรัฐบาลยืนกระต่ายขาเดียวมาแต่ตะวันแรกแล้วไม่เคยลดเลยแม้จะเคยมีการแถลงว่าเดี๋ยวจะลดสัก 1% แต่ยังไม่ได้ลดเลยนึกออกใช่ไหมเพราะเขาเลือกไม่ใช้วิธีการนี้จะเป็นการ3 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
2: สนับสนุนโดยใหม่ Mid-A-Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม Chill Life จากเมืองไทยประกันชีวิตทับทิมแก้วยาครีมสมุนไพร3หัวลูกกลิ้งปวดเมื่อยตรงไหนทาตรงนั้น D7 หอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิ้น Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
3: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประกาศผลการมอบรางวัลแบรนด์ยอดนิยมอันดับ1ของประเทศไทยในงาน Marketeer No.1 Brand Thailand 2026ลำดับต่อมาเลยนะครับน้ำพริกเผาตกเป็นของแม่ประนอมและน้ำจิ้มไก่ก็ตกเป็นของแม่ประนอมเช่นเดียวกัน
4: สำหรับแม่ประนอมรางวัลนี้ไม่ได้มีความหมายเพียงการที่เราได้เป็นแบรนด์อันดับ1แต่มันเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งที่ได้บ่งบอกว่าเราได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมมาตลอดระยะเวลากว่า60 ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางบริษัทยึดมั่นและรักษาคุณภาพความซื่อสัตย์ในผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดค่ะขอขอบคุณผู้บริโภคที่ได้ให้ความไว้วางใจความสนับสนุนสินค้าตราแม่ประนอมมาโดยตลอดรวมถึงคู่ค้าทางธุรกิจพันธมิตรและทีมงานแม่ประนอมทุกท่านที่ช่วยสร้างแบรนด์แม่ประนอมให้เติบโตอย่างมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
5: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70 เท่าผิวดูโกลใสรู้สึกได้ใน5 วันลองเลย
7: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
8: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ฟันผุเยอะเลย
10: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
11: บีบนิดเดียว
9: ู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อผลลัพธ์ที่มากกว่าไม่พอเกณ
12: ฑ์คุณต้องทำงานให้ผมเข้าไปอยู่กับพวกของนายโอ๊กโอ๊กคือผู้มีอิทธิพลมีส่วนกับการค้ายา
13: ไม่มีเรื่องยาเลยครับท่านพี่เขาดูเป็นคนดีด้วยซ้ำ
14: มันไม่ใช่แค่ลูกน้องกูมันเหมือนน้องกูเพื่อนกูบางทีคนที่กูรู้สึกว่ากูไว้ใจได้ทั้งชีวิต
13: มันนัดเจอใครวะ
14: ยอม
15: หาคม
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: กลับมาแล้ว Home Pro Super Expo ทั้งราคาลดแรงกลางปีสมาชิก Home Card และบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาท Mitsubishi เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาท Electrolux Microwave 20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
18: ์ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
19: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
20: อร่อยที
21: ่ทำถึง
22: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตุ๊ด
23: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
24: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: เจ็ดรายการ8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้น้องไบรท์
0: นมโปรเฟชค่ะร่วมกับ Fab Academy of Coffee จัดแคมเปญ Milk Loan Card บัตรกดนมสดค่ะ
1: ย้ำกับท่านผู้ชมเรามีบัตรกดนมสดแล้วสำหรับผู้ประกอบการคาเฟ่และร้านเบเกอรี่
0: ที่กำลังมองหาตัวช่วยลดภาระต้นทุนวัตถุดิบค่ะนมโปรเฟรชเปิดโอกาสให้ร้านสามารถยืมนมไปใช้ก่อนนะคะเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจโดยเฉพาะในช่วงเริ่มต้นหรือว่าช่วงที่ต้องการบริหารต้นทุนอย่างรอบคอบนอกจากได้รับมิ้วโลนการ์ดพร้อมสิทธิ์ใช้นมโปรเฟรชแล้วร้านที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยยังจะได้รับเซลส์คิดที่ประกอบด้วยสูตรเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ค่ะ
1: และ
0: สติกเกอร์ติดหน้าร้านเพื่อการันตีว่าร้านนี้ใช้นมโปรเฟรชอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจาก Fab Academy of Coffee ทางด้านการพัฒนาเมนูการต่อยอดสูตรเครื่องดื่มแล้วก็การประชาสัมพันธ์ร้านเพื่อเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจค่ะ
1: นี่จะช่วยประชาสัมพันธ์ร้านด้วยนะรีบลงทะเบียนก่อนหมดเขตเลย
0: ค่ะผู้ประกอบการที่สนใจสมัครได้ทาง Google Form นะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะเหลืออีกไม่กี่วันนะคะก่อนจะปิดรับสมัครแล้วจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในวันที่5สิงหาคมเวลา10โมงเช้าแล้วก็ให้ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่6ถึงวันที่11สิงหาคมนี้ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่กำลังวางแผนเปิดร้านหรือมีคาเฟ่มีร้านคาเฟ่ร้านเบเกอรี่อยู่แล้วอย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้นะคะรีบลงทะเบียนก่อนหมดเขตรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมติดตามได้ที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ Dutch Meal Selected นะคะ
1: อ
0: ้
1: าวท่านผู้ชม
0: มีวอลเชอร์ด้วยค่ะ
1: ใช่ไง ที่กำลังจะบอกต่อไปนี้ไง ผู้ชมเรื่องเล่าเช้านี้จากนี้เป็นต้นไปนมโปรเฟสเขามอบวอลเชอร์ส่วนลดนมโปรเฟสมูลค่ารวมนะ
0: 1,488 บาทต่อรางวัลค่ะ
1: ซึ่งถ้าท่านได้ไปเอาไปใช้ได้เลยที่ห้างแมคโครกับโลตัสทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนใช้ได้เลย5ท่าน5รางวัลมูลค่ารางวัลเท่าไหร
0: ่ 1,488 บาทค่ะ
1: ให้แสดงความเห็นตามปกติเลยและกรุณาวงเล็บว่าค่าไฟ3บาทกี่โมงเป็นเงื่อนไข
0: ค่ะ
1: ข้อความให้โดนใจค่าไฟ3บาทกี่โมง
0: กี่โมง
1: ทำไมถึงถามเพราะก่อนหน้านี้แถลงกันใหญ่โตไม่ใช่เหรอ
0: ค่ะ
1: รอบบินของเดือนกันยาหรือสิงหาเนี่ยถูกไหม
0: ค่ะ
1: และทำไมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเมื่อวานนี้ประกาศข้อค่า FT งวดใหม่เดือนกันยาถึงเดือนธันวาคมค่า FT เนี่ย 16.23 สตางค์ต่อยูนิตส่งผลจะทำได้แค่ตึงราคาค่าไฟฟ้า

0: 3.95 บาทต่อยูนิตท่านผู้ชมนี่แม้จะต้องเอาเงินคอแบ็กเข้ามาช่วยแล้วเนี่ยท่านผู้ชมส่วนค่าไฟ200หน่วยไม่เกิน3บาทต่อหน่วยรอไปก่อนท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: นี่ไงต้องถามคุณเอกนัทเลยเมื่อวานนี้โฆษกกกพ.หรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคุณภูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์แถลงว่าที่ประชุมเนี่ย
1: ได้พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นและเห็นชอบการปรับอัตราค่าไฟตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือที่เรียกว่าค่า FT
0: สำหรับ
1: เดือนกันยายนถึงธันวาค
0: ม
1: กำหนดค่า FT เรียกเก็บที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยค่ะ
0: เมื่อรวมกับค่าไฟฐานซึ่งมีอยู่เนี่ย 3.78 สตางค์ต่อหน่วยทำให้อัตราค่าไฟเฉลี่ยเรียกเก็บอยู่ที
1: ่ 3.95 สตางค์ต่อหน่วย
0: ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกนะจริงๆ 3.95 สตางค์เอาเป็นว่าข้อดีคือตึงราคาเดิมข้อที่ถูกตั้งคำถามคือก่อนหน้าไหนว่าเอาค่าไฟทางออกไปแล้วอ่ะ
1: อืมค่ะ
0: ค่าไฟทางอ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่าไฟทางจำได้ไหมเกือบ20,000 ล้านอ่ะรู้สึกว่ายูนิตหน่วยละประมาณ 5-9 สตางค์อ่ะ
1: ค่ะ
0: อันไหนว่าเอาออกไปแล้ว
1: ค่ะ
0: 2กรณีที่จะดำเนินการเรื่องคนใช้200ยูนิตแรกทุกคนเลยนะเฉพาะที่เป็น200ยูนิตเนี่ย3บาทมันอยู่ตรงไหนถูกไหมสองข้อที่มันหายไปเลยเนี่ยค่าไฟทางที่บอกเอาออกจากบินเนี่ยกกพ.ยังไม่เห็นบอกเลยโดยกกพ.ระบุนะครับว่าค่า FT ที่ประกาศออกมาแล้วทำให้ตึงราคาได้ที่3.95 บาทสตางค์ต่อยูนิตมันสะท้อนต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยาถึงธันวาคมซึ่งหลังจากมีการปรับราคาประมาณการก๊าซธรรมชาติให้สอดคล้องกับปัจจุบันอันนี้ข้อที่1 2 E-GAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตจะยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมอยู่ 31,000 กว่าล้านเอาไว้แทนต่อไปก่อนค้างเอาไว้นี่3การที่กกพ.พิจารณานำเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือคอแบ็กจากการไฟฟ้าซึ่งปกติเป็นเงินที่เก็บเอาไว้ลงทุนเนี่ยเอามาก่อน 16,127 ล้านหรือหน่วยละ
1: 25.04 สตางค
0: ์3ตัวนี้เนี่ยต้นทุนแก๊สรวมถึงเงินคงค้างกับกฟผ.ยังไม่ต้องคิดแล้วก็เงินคลอแบ็กเนี่ย
1: เงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินเนี่ยค่ะ
0: เอามาช่วยลดภาระแล้วทำให้ค่า FT ลดลงมาเหลือ 16.23 และทำให้ตึงค่าไฟเอาไว้ได้ที
1: ่ 3.95 สตางค์ค่ะ
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่แหละนี่ท่านผู้ชมไอ้ผมมันนึกว่าฉีกไปแล้วไอ้ที่ไปทำประชาพิจารณ
1: ์
0: ตกลงใช้กันต่อไปไงตกลงใช้กันต่อไปมติกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อ15กรกฎาคมที่กกพ.
1: ไปดำเนินการในมาตรการด้านไฟฟ้าอย่างเช่นค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนจะคิดอัตราละ3บาทต่อหน่วยเนี่ยค่ะ
0: สำหรับงวดพฤษภาสิงหาคมยังไม่นับกันยานะ
1: อยู่ระหว่างศึกษาและทำรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
0: ยังศึกษาอยู่เลยรัฐมนตรีพลังงานเอกนัทยืนยันแล้วนะสิงหา
1: ค่ะ
0: รัฐมนตรีพีรพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยดูแลการไฟฟ้าก็บอกว่าไม่เกินสิงหาไปปรากฏในบินกันยาแล้วทำไมยังศึกษาอยู่เลยศึกษาอยู่เลยว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์อันหนึ่งท่านนายกไปแถลงเองเลยเนี่ยน้องไบร
1: ท์ค่ะ
0: อยู่ไหนเนี่ยแถลงเกี่ยวกับเรื่องการไปจับไอ้ขุดบิตคอยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ขุดบิตคอยอยู่ตรงไหนท่านผู้ชมใครเอาไปเนี่ย
1: นายกรัฐมนตรีนำแถลงข่าว DSI ค่ะเปิดปฏิบัติการ Silent Vault บุคคลทั้งหมด7จุดด้วยกันทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิตอล
0: สั่งขยายผลเลยและสาวถึงผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ต้องหามาตรการสกัดกั้นอุปกรณ์ทั้งนี้ทั้งนั้นยึดเครื่องไปเนี่ยท่านผู้ชม1,900เครื่องความเสียหายพุ่งเท่าไหร่รู้ไหม 4

0: พันล้านคือลักดึงไฟไปใช้นั่นแหละลักดึงจากสายไฟแรงสูงเมื่อวานนี้ท่านนายกไปเองเลยแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีวิทย์ธรรม DHI ก็มีการแถลงรายละเอียดนะครับว่าสามารถจะยึดบิตคอยที่ไปขุด 1,900 เครื่องกรณีนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยเครื่องขุดเนี่ยมันใช้ไฟสูงมีการไปสอยมาจากสายไฟแรงสูงอ่ะของไฟฟ้าแล้วก็มาใช้ในเหมืองขุดบิตคอยที่ลักลอบ6เดือนที่สารผ่านมามูลค่าสูงถึงมากกว่า200ล้านขณะที่ BDSI ก็ระบุนะครับตัวชมประเด็นที่เกิดขึ้น DSI ได้ร่วมมือกับการไฟฟ้าภูมิภาคในการปราบปรามจับกุมอย่างเข้มงวดนี่จับครั้งที่5แล้วนะ
1: มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 4,000 ล้านบาทค่ะ
0: ทั้งนี้การลักลอบต่อตรงกระแสไฟฟ้าแรงสูงนอกจากเป็นอาชญากรรมเทคโนโลยีแล้ว
1: ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างรุนแรงเนื่องจากว่ารัฐจัดเก็บรายได้ได้น้อยลงค่ะแล้วก็ยังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยด้วยคือถ้าเกิดความผิดพลาดในการต่อสายตรงหรือใช้กำลังไฟเกินก็อาจจะทำให้เกิดไฟดับในวงกว้างเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดไฟไหม้ได้
0: ขณะที่ผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคท่านมนตรีตรีกิจจานนท์ท่านระบุว่าถ้าพบเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าหรือหน่วยอื่นไปเกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดที่ผ่านมาไล่ออกไปแล้วหลายคนการคำนวณการลักลอบไฟฟ้าของเครื่องบุดขุดบิตคอยประมาณ 2,000 เครื่องที่พบเนี่ย
1: คิดเป็นค่าไฟฟ้าจริงเนี่ยเดือนละประมาณ22ล้านนะคะ
0: เดือนละ22ล้าน
1: ใช่แต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยชำระค่าไฟแค่เดือนละ 10,000 ถึง 20,000 บาทเท่านั้น
0: ซึ่งผู้ว่าการไฟฟ้าภูมิภาคบอกว่า
1: เป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลรัฐสูญเสียรายได้จำนวนมาก
0: ไม่หรอกประชาชนจ่ายจริงอันนี้เนี่ยการไฟฟ้าเขาถือว่าเป็นการรั่วไหลทางเทคนิค
1: ใช่มันอยู่กลุ่ม
0: เหมือนไฟที่ส่องไปเนี่ยเพื่อประโยชน์ปลายทางเนี่ยส่องไปร้อยไปเหลือ80ระหว่างทางมันหายไปถ้าหายทางเทคนิคหมายถึงว่ามันเกิดการรั่วปกติไอ้นี่ระหว่างทางมันสอยลงมาแล้วไปขุดบิตคอย
1: ค่ะ
0: เกิดคือเขาเรียกว่าความเสียหายทางเทคนิคคนที่จ่ายคือท่านและเธอ
1: ประชาชน
0: แล้วก็พี
1: ่ค่ะ
0: เรื่องจริงไอ้เนี่ยเดือนละ22ล้านนี่เราจ่ายนะ
1: ค่ะ
0: มาอยู่ในบินค่าไฟนะ
1: ค่ะใช่
0: ฮะมีเสียงนายกไหมเมื่อวานนี้นายกไปนำแถลงเองเลยเนี่ยท่านผู้ชม
2: รัฐบาลสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางในการลักลอบใช้ทรัพยากรของรัฐหรือสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสาธารณูปโภคของประเทศดังนั้นจะต้องดำเนินการอย่างเต็มที่ยึดทรัพย์อย่างเดียวมาไม่พอครับเพราะทรัพย์สินเหล่านี้มันจะมีมูลค่าก็ต่อเมื่อเอามาประกอบธุรกรรมธุรกิจแต่ถ้าเอามาแยกชิ้นส่วนหรือเอามาขายทอดตลาดเนี่ยราคามันไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าเป็นทรัพย์สินทางด้านเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เน้นตรงนี้ต้องเน้นไปในเรื่องของใครเป็นผู้สนับสนุนใครเป็นผู้ประกอบการใครเป็นลูกค้านะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดปล่อยให้มีการลักลอบจะบอกว่าไม่ทราบไม่ได้นะครับเพราะว่าการใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนมากขนาดนี้ผมมั่นใจว่าอย่างไรเสียทางการไฟฟ้าจะต้องมีระบบมอนิเตอร์เหมือนสิ่งเหล่านี้เราจะต้องติดตามดำเนินคดียึดทรัพย์สินเงินลงทุนต่างๆให้มาเป็นของรัฐให้ได้มากที่สุดเพื่อมาทดแทนความเสียหายที่พวกเขาได้ทำไป
0: นี่จริงๆมาทดแทนให้เราประชาชนคนใช้ไฟเนี่ยท่านผู้ชมคือถ้ามันผ่านมิเตอร์มันก็จะรู้ใช่ไหมใครเอาไป
1: ค่ะ
0: ไอ้นี่มันเป็นระหว่างทางไงแล้วมันหายไปอ่ะเขาเรียกความสูญเสียในระบบ
1: ทางเทคนิค
0: นั่นไง
1: ค่ะ
0: 7:20 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
3: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอน

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: โปรเจกต์บ้านพักผู้สูงอายุพรีเมียมที่ส่งมาฉันได้ดูเรียบร้อยแล้วนะน่าสนใจเลยทีเดียวฉันอยากให้คุณปิติแล้วก็ทางทีมเนี่ยพัฒนาโครงการได้เลยวันพรุ่งนี้นัดประชุมเลยได้ไหมคะ
3: ได้ค่ะท่านประธาน
2: แล้วก็เรียกทีมกฎหมายเข้ามาประชุมพร้อมกันเลยนะคะสิริจะได้ดูสัญญาที่ดินแล้วก็วางแผนการทำงานไปพร้อมๆกันเลยงั้นวันนี้เท่านี้ก่อนละกันนะจ๊ะ
4: คุณแม่คะคุณแม่จะไปไหนเหรอคะ
5: เดี๋ยวแม่จะไปประชุมสมาคมผู้บริหารสตรีแล้วก็จะไปงานเปิดร้านเพชรของเพื่อนต่อเลยจ้ะ
4: เย็นนี้ไม่ต้องรอทานข้าวนะคะเดี๋ยวพิมไปต่อกับเพื่อนเลย
6: สบายจ้ะ
4: บ๊ายบายค่ะ
7: เดี๋ยวก่อนค่ะคุณแม่อ
5: ะไรอีกลูก
7: คุณแม่ป่วยอยู่นะคะทั้งประชุมออนไลน์ทั้งไปออกงานสังคมเยอะแยะแบบเนี้ยมันจะดีเหรอคะ
5: แม่ป่วยแต่แม่ก็ไม่ได้เป็นง่อยนะลูก
7: แต่ถ้าอาการโรคหัวใจกำเริบอีกขึ้นมาดาวกลัวว่าคุณแม่จะ
5: ไม่เป็นไรหรอกลูกจ๋าแม่น่ะมีทั้งยาที่คุณหมอให้มาแล้วก็มียาใจที่ลูกสาวของแม่เนี่ยมั่นกับตะเอกมันทำให้แม่มีความสุขมากมากอาการโรคหัวใจของแม่ไม่มีวันกำเริบแน่นอน แม่รองานแต่งของลูกกับตะเอกอยู่นะแม่ไปนะลูก
8: กาแฟค่ะคุณดาว
7: กาแฟจ้ะ

0: แม่ก็อย่างเงี้ยนะลูกกดดันเก่งโอเคหรือเปล่า
1: เปล่าค่ะดาวไม่ได้เป็นอะไร
0: ไม่เป็นอะไรหน้ามุ้ยขนาดนี้พ่อรู้ว่าลูกคงอยากทำงานอยากหาประสบการณ์ก่อนเรื่องแต่งมันต้องรีบแบบลูกพ่อไม่เร่งเหมือนแม่หรอกเดี๋ยวพ่อช่วยคุยให้
1: คุณพ่อพูดจริงนะคะ
0: จริงสิลูกไม่ต้องรีบหรอกเพราะถึงยังไงอ่ะลูกก็ต้องแต่งงานแต่ก็อยู่แล้วนี่
1: ดาวทราบค่ะว่ายังไงดาวก็ต้องแต่งงานกับพี่เอกอยู่แล้ว
0: แล้วไปทำงานแต่เอกนี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่า
1: ดาวกำลังเรียนรู้งานอยู่ค่ะก็ไม่มีอะไรนอกจาก
0: มีอะไร
1: คือมันก็ไม่ได้เชิงเป็นปัญหาหรอกค่ะแค่ดาวอยากจะทำบรรยากาศในการทำงานให้มันดีขึ้น
0: งั้นเล่ามาเลยเดี๋ยวพ่อเป็นที่ปรึกษาให้
1: คือมีพนักงานอยู่คนนึงอะค่ะเขาหัวแข็งมากดาวแนะนำอะไรไปเขาก็ไม่ค่อยรับฟังเท่าไหร่
0: เขาเก่งก็เลยหญิงใช่ไหมลูก
1: คุณพ่อทราบได้ยังไงคะเขาเก่งแล้วก็หญิงจริงด้วย
0: นี่พ่อก็เป็นผู้บริหารนะลูกน้องเยอะแยะลูกน้องแบบนี้พ่อก็มี
1: แล้วคุณพ่อทำยังไงเหรอคะ
0: 1ลูกต้องใจเย็นก่อนการจะปรับพฤติกรรมคนเนี่ยมันต้องอาศัยเวลาแล้วก็ความสม่ำเสมอ
1: แล้วข้อ2ล่ะคะ
0: 2ให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการ
1: ให้ในสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการดาจะลองไปคิดดูค่ะขอบคุณคุณพ่อมากเลยนะคะคุณพ่อเนี่ยเก่งที่สุดในโลกเลย
0: ไม่ต้องมายอมพ่อลูก
1: งั้นดาไปทำงานก่อนนะคะ
0: จ้ะปราบพนักงานหัวแข็งให้ได้นะลูก

0: พ่อรู้ว่าคนที่เราปรึกษาเป็นเพชรคุณพ่อไม่ใจดีอย่างนี้แน่ให้ในสิ่งที่เขาต้องการ
1: นี่จะหนีไปไหนอะคะนี่โหยนี่ฝากไปบอกไอ้ลูกนี่เพชรด้วยนะให้มันมาจ่ายค่าเช่าสูตรที่ยืมไปด้วยนานแล้วเว้ย
0: ค่าเช่าสิน
1: ี่
0: เพชรเป็นหนี้โจ๊กเหรอ

0: ดีค่ะ
1: นี่เนี่ย
2: สวัสดีครับพ่อ
1: ตั้งใจเรียนด้วยโชกุนเทอมนี้ทำไม่ได้ที่หนึ่งนะ
2: ครับพ
1: ่อแล้วพ่อไปทำงานแล้ว
0: ค่ะสายแล้วนะคะพี่จะเข้าแถวนะว้ายเป็นไรไหมคะลูกเป็นไรไหมคะ
3: ไหวไหมเงือ
0: บเจ็บไหมคะ
2: ไม่ค่ะ
4: ไอ้ดำทองแก
5: โอ้โหไอ้เพชรแกนี่มันรู้ใจฉันจริง
4: พี่ดำแกเห็นมือถือฉันป่ะ
5: นี่ไงในนาฬิกาผ้า
4: ไหนวะ
6: แกยังหาทางเล่นงานเพชรไม่ได้เลย
4: ใช่ครับคุณเอก
7: ก็น่าเห็นใจว่ะ
4: ขอบคุณคุณเอกมากนะครับ
8: สอนสอนชุดบรรยากาศของเรา
6: แกอยากกลับไปเป็นหมาเหมือนเดิมไหมหมันเฮ้ย
4: คุณเอกครับผมขอโทษครับผมขอโอกาสอีกทีนึงครับ
6: ฉันให้โอกาสแกตั้งแต่ตอนที่แกขโมยชิปในบ่อนแล้วจนตอนนั้นเขาสั่งฆ่าแกถ้าฉันไม่ช่วยแกวันนี้ป่านนี้แกตายไปได้หมด

0: คุณเอกครับผมรู้นะครับว่าคุณเอกอ่ะมีพระคุณกับผมมากแต่อย่างน้อยเห็นกับความจงรักภักดีของผมให้โอกาสจัดการสายเพชรเนี่ยอีกนิดนึงนะครับ
1: เฮ้ย
2: ฉันจะให้โอกาสแกอีก3วันทำไมเรื่อยหน่อย
1: แกดูฉันเล่นงานแน่
2: ฉันยอมรับฉันเคยผิดพลาดแต่ฉันตั้งใจจะกลับตัวใหม่ฉันจะทำให้ทุกคนเห็นว่านักร้องที่เคยต้องโทษอย่างฉันเนี่ยก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนกัน
3: เพชรแกไม่มีทางได้ดี
2: เฮ้ย
4: เฮ้ยไอเด็กเวนขับรถภาษาอะไรวะว่าฉันจอดอยู่ดีๆเนี่ยมาชนได้ไง
5: โทษทีพี่พอดีเมื่อกี้มีคนเดินข้ามถนนตัดหน้าย
4: ังจะมาแถอีกแกหน้าคุ้นๆนะเนี่ย
5: ผมก็คุ้นหน้าพี่เหมือนกันอะ
4: ลูกน้องไอ้โจ
5: มือขวาคุณเอก
6: เจอแกวันนี้ก็ดีละฉันมีเรื่องอยากให้แกช่วยหน่อยวะ
5: เรื่องอะไรพี่
6: จำไอ้เพชรได้ใช่ไหม
5: ผมเพิ่งเจอมันเมื่อวานมันบอกว่ามันร้องเพลงอยู
6: ่นั่นแหละมันร้องอยู่ที่ผับคุณเอก
5: จริงดิพี
6: ่เรื่องมันยาวหน่อยวะเอาเป็นว่าคุณเอกเนี่ยต้องการไล่มันออกแบบเนียนๆโดยที่ไม่มีใครหาว่ารังแกมันได้ฉันเลยอยากจะถามแกหน่อยว่าตอนเรียนเนี่ยไอ้เพชรเคยก่อเรื่องอะไรแรงไว้บ้างไหม
5: นี่พี่ไม่รู้จริงเหรอ
6: รู้เรื่องอะไรวะ
5: ถ้าพี่ถามแบบนี้เนี่ยแสดงว่าพี่ก็ยังไม่รู้จริง
6: แกก็บอกมาดิ
5: ไอเรื่องแบบนี้เนี่ยจะให้ผมบอกเปล่าๆพี่ปี้ได้ยังไงกันแล้วมันก็ต้องมีค่าเปิดปากซะ 30,000
6: เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาคุณเอกเขาจัดการให้อยู่แล้วแต่แกจะมาพูดลอยๆแบบนี้ไม่ได้แกต้องมีหลักฐานมายืนยัน
5: ไม่ต้องห่วงเลยพี่หลักฐานผมอย่างแน่น
6: ถ้างั้นก็ดีงั้นพรุ่งนี้เนี่ยแกเอาหลักฐานทั้งหมดไปให้คุณเอกที่ผับแล้วก็รับเงินของแกไป
5: ได้เลยพี่พรุ่งนี้เพชรโดนไล่ออกแน
7: ่เพชร
6: จะมีธุระอะไร
7: เข้าไปข้างในก่อนสิ
6: เนี่ยเธอพาฉันมาที่นี่ทำไม
7: ลูกค้าอยากดูสูตรค่ะฉันนั้นนี่ได้เลยค่ะนี่นี่เลยค่ะเพชรเลือกดูตามใจชอบเลยนะแบบนี้ไหมแจ็คเก็ตสูทเหมาะกับนายเพราะว่าสีเข้มนี่แหละเท่ดีแต่ว่าเอาสีอ่อนไปอีกตัวก็ได้นะโทษนะคะขอดูสูทสีนี้ด้วยค่ะได้เลยค่ะ
6: ไม่ต้องหรอกครับเคลื่อนไปครับผมไม่ลองทั้งคู่สำหรับเธอเรามีเรื่องต้องคุยกัน
7: เพชรนี่เธอทำบ้าอะไรเพชรปล่อยเธอนะเพชรนายเป็นบ้าอะไรเนี่ย
6: ฉันต้องหาต้องถามเธอว่าเธอทำบ้าอะไรของเธอ
7: พามาเลือกสูตรที่มันบ้าตรงไหน
6: เธอหลอกให้ฉันมาลองสูตรนี่มันธุระสำคัญตรงไหนไม่ทราบ
7: ก็ถ้านายมีสูตรของตัวเองนายก็จะได้ไม่ต้องไปยืมสูตรในโจ๊กไง
6: นี่เปล่าฉันไม่มีปัญญาซื้อสูตรแพงๆอย่างนี้หรอกนะไม่ต้องมาซื้อให้
7: นายผ่อนใช้ฉันก็ได้
6: เปล่าฉันไม่อยากรบกวนเธอ
7: แล้วทำไมไปรบกวนในโจ๊กได้พี่กับฉันทำไมไม่ได้นายนี่มันสองมาตรฐานเหรอ
6: ใช่ตามนั้นเลย
7: เฮ็ด
6: จะบอกอะไรให้นะไอ้ที่โจ๊กมัน

0: ่าเช่าสูตรอ่ะมันยังดีกว่าเธอที่ยอมให้ฉันผ่อนจ่ายเพราะความสงสาร
1: เพชรนี่นายจะบ้าศักดิ์ศรีไปถึงไหนเนี่ยเพชร
2: สวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้จังเลยสักคู่นึงฮะโหทำไมเป็นอย่างนี
3: ้น้องครับอยากได้รองเท้าเหรอครับ
2: ครับแต่ผมมีเงินไม่พอ
4: เอาอย่างนี้มาให้เดี๋ยวพี่ซื้อให
2: ้ฮะจริงเหรอครับ
4: ชัวร์อยู่แล้วแต่ว่าน้องไปห้องน้ำกับพี่ถึงได้ไหม
2: ไปทำไมอ่ะครับ
4: พี่ไปไม่ถูกพาพี่ไปหน่อยได้ไหม
2: ไม่ได
4: ้ทำไมล่ะ
2: พี่หน้าตาเป็นมิตร
4: รู้อีกขนาดเพิ่งเห็นพี่แค่แป๊บเดียวยังรู้ว่าพี่ใจดีหน้าตาพี่เป็นมิตร
2: หน้าตาอย่างนี้มีอยู่เม็ดเดียว
4: มิตรอะไรล่ะครับ
2: มิตรสายชีพ
1: หยุดเพชรคุยกันให้รู้เรื่องก่อนนี่เพชรนายจะมาเดินหนีฉันแบบนี้ไม่ได้นะ
0: ฉันไม่มีอะไรต้องคุยกับเธอแล้ว
1: เพชรเพชรอย่าทำแบบนี
5: ้น้องระวัง
2: พี่ช่วยด้วย
0: น้องเป็นอะไร
2: นั่นไงช่วยคนนั้นน่ะมาหลอกโชกุนครับ
3: หลอกอะไรไอเด็กนั่นมันโกหก
2: เขาบอกว่าจะซื้อรองเท้าให้โชกุนถ้าโชกุนพาเขาไปห้องน้ำ
0: ไอชั่วนี่แกคิดจะรังแกเด็กเหรอ
3: ไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลย
0: จะหนีไปไหนฉันจะจับแกส่งตำรวจ
2: พี่ครับอย่าบอกตำรวจนะครับ
0: ทำไมล่ะน้อง
1: นั่นสิน้องกลัวอะไร
2: โชกุนโชกุนหนีโรงเรียนมาโชกุนกลัวโดนพ่อตีโชกุนไหว้นะครับพี่ๆอย่าแจ้งตำรวจเลยนะสงสารโชกุนด้วยนะครับ
1: ถ้างั้นเราสงบศึกกันก่อนช่วยเด็กก่อน
6: นี่เอาล่ะน้องโชกุนโชคดีนะที่รู้ทันพวกมิจฉาชีพอย่างเงี้ย
2: โชกุนอ่านข่าวในโซเชียลครับมันทำเหมือนในข่าวเป๊ะเลย
6: แต่ถ้าโชกุนไม่พี่แจ้งตำรวจโชกุนต้องให้พี่สอบสวนนิดนึงไหม
2: สอบสวนเรื่องอะไรครับ
1: ก็เช่นพ่อแม่โชกุนเป็นใครอยู่ที่ไหน

0: จะจัดการแกยังไงเพชรพรุ่งนี้แกหมดอนาคตแน
1: ่อร่อยไหมโชกุน
2: อร่อยจังเลยครับขอบคุณพี่ๆนะครับที่เลี้ยงไอติมโชกุนโชกุนรู้สึกดีขึ้นมากเลย
1: แต่โชกุนสัญญากับพี่อย่างนึงนะว่าโชกุนจะไม่โดดโรงเรียนในวันนี
2: ้ครับพ่อจะเผารองเท้าโชกุนอีกกี่คู่โชกุนก็จะไม่หนีโรงเรียนอีกแล้ว
3: แล้วโชกุนไม่โกรธพ่อเลยเหรอคะ
2: ไม่ครับพ่อเหนื่อยหาเงินมาเลี้ยงโชกุนโชกุนจะโกรธพ่อได้ไงโชกุนรักพ่อครับแต่ไม่รู้ว่าพ่อเขาจะรักโชกุนหรือเปล่า
1: โชกุนไม่มีพ่อคนไหนไม่รักลูกตัวเองหรอกครับ
2: พี่เพชรพูดจริงๆนะครับ
1: จริงสิแต่แค่ยังไม่เข้าใจกัน
3: แค่นั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวพี่เพชรกับพี่ดาวเนี่ยจะไปส่งโชกุนที่บ้านแล้วเดี๋ยวพี่สองคนคุยกับคุณพ่อให้นะครับ
2: พี่ใจดีจังเลยขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนมากๆเลยนะครับ
3: ครับผมพร้อมยังไปกันไป
2: เดี๋ยวครับโชกุนขอถามอะไรข้อหนึ่งได้ไหมครับ
3: ได้สิครับว่าไง
2: คือโชกุนอยากรู้ว่าพี่เพชรกับพี่ดาวเป็นแฟนกันใช่ไหม
1: ไม่ใช่นะโชกุนไม่ใช่แฟน
2: อันแน่ใจตรงกัน

0: บนี้แถวโรงเรียนโชกุนเขาเรียกว่าแฟนนะ
1: โชกุนโชกุนพอได้ละเดินเท่าใหญ่ละอย่าไปพูดอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ดาวโชกุนเขาจะเสียหายเรานะ
2: ไม่จริงนะโชกุนพี่ดาวเองต่างหากที่ไม่ดีพอจะเป็นแบดควาย
0: ปูขั้นสุดพี่พูดอะไรกันเนี่ยโชกุนไม่รู้เรื่องเลย
3: สวัสดีค่ะกลับกันดีๆนะคะดูแลน้องด้วยนะ
4: ครูเห็นโชกุนรู้ผมไหม
3: วันนี้โชกุนไม่ได้มาโรงเรียนนะคะ
4: อะไรกันอ่ะก็เมื่อเช้าผมเป็นคนขี่มาส่งมันเองอ่ะมันจะไม่อยู่โรงเรียนได้ไง
3: แต่ว่าครูไม่เห็นโชกุนเข้าห้องเรียนจริงๆนะคะครูยังคิดว่าโชกุนลาป่วยซะอีกอ่ะ
4: ตัวแสบหาเรื่องให้ปวดหัวอีกละ
3: ใจเย็นนะคะคุณพ่อเดี๋ยวคุณครูช่วยประสานงานตามหาให้ค่ะ
4: ไม่ต้องวุ่นวายอ่ะลูกผมหาเอง
0: ครับบ้านโชกุน
1: นี่เหร
0: อขอบคุณพี่ๆนะครับอุตส่าห์จอดรถหน้าปากซอยแล้วเดินมาส่งโชกุน
5: ไม่เป็นไรครับแล้วนี่โชกุนอยู่บ้านกับพ่อ2คนเหรอ
0: ครับผมตั้งแต่ย่าตายโชกุนก็อยู่กับพ่อ2คนครับ
1: แล้วแม่โชกุนล่ะ
0: พ่อบอกว่าแม่ทิ้งโชกุนไว้กับพ่อตั้งแต่โชกุนเพิ่งคลอดตอนนั้นพ่อโชกุนยังเรียนหนังสืออยู่เลยย่าเลยเป็นคนเลี้ยงโชกุนมาครับแต่ย่าก็เพิ่งเสียไปเมื่อปีที่แล้ว
1: งั้นพ่อโชกุนก็อายุพอๆกับพี่สิ
0: ครับ
1: อายุพอๆกันน่าจะคุยกันรู้เรื่อง
0: พ่อ
6: โชกุน
4: นี่มาสารแน่อะไรกับครอบครัวฉันเนี่ยฮะ
1: แงนี่ก็เป็นพ่อโชกุนอ่ะ
4: ก็เออสิวะ
0: โหพี่เพชรกับพ่อรู้จักกันได้ยังไงครับ
1: พี่เพชรกับพ่อเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันนะ
4: แล้วทำไมไม่บอกด้วยล่ะว่าถึงจะเคยเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ก็ไม่ใช่เพื่อนกันแต่เป็นศัตรู
1: แกจะคิดยังไงกับฉันฉันไม่สนแต่สำหรับโชกุนเนี่ยเขาควรจะได้เป็นในสิ่งที่เขาชอบไม่ใช่ที่แกชอบไอ้แบงค
4: ์แกนี่มันไม่เจียมตัวเลยเนาะแกรักพาตัวลูกฉันยังมีหน้ามาสั่งสอนฉันอีกเหรอฮะ
0: พ่อเข้าใจผิดแล้วพี่เพชรเขาไม่ได้รักพาตัวโชกุนพี่เพชรเป็นคนช่วยโชกุนไม่ให้โดนมิจฉาชีพหรอก
4: นี่แก้ตัวให้มาดีกว่าฮะดูก็โดนหรอก
5: นี่อย่าไปลงกับเด็กสิน
4: ี่เจ๊ไม่ใช่เรื่องของเจ๊อย่ามาแสบไป
5: นายเรียกใครเจ
1: ๊เฮ้ยตีเย็นดัง
4: แหมพี่แท้ก็หนูเนตรดาวผู้หญิงของคุณเอกพลนี่เอง
5: อย่ามามั่วนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงของใครทั้งนั้น
4: อย่าแท้เลยครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีเนี่ยคุณหนูเนตรดาวก็ยังหนีคุณเอกพลมามั่วอยู่กับไอ้เพชรเหมือนเดิมเลยนะครับ
1: ถ้าไม่อยากเจ็บตัวเนี่ยก็หุบปากไปซะ
5: เพชรอย่ามีเรื่องเลยไม่คุ้มหรอก
4: เฮ้ย
5: เพชรเป็นอะไรมากหรือเปล่า
0: พ่อต่อยพี่เพชรทำไมพ่อใจร้าย
4: ต้องมายุ่งนะเดี๋ยวก็โดนด้วยคนหนึ่งหรอกเป็นห่วงกันดีกันจังนะครับสงสัยคุณเนตรดาวเนี่ยจะยังไม่รู้ความจริงใช่ไหม
5: ความจริงอะไร
4: ก็ความจริงที่ไอ้เพชรเนี่ยมันเคยติดสถานพินิจไงครับตาสว่างหรือยังครับคุณเนตรดาว
5: ฉันรู้แล้ว
4: รู้แล้วรู้แล้วทำไมยังคบกันมาดีกว่า
5: ทำไมล่ะคนที่เคยเข้าสถานพินิจอย่างเพชรเนี่ย

0: าช่วยลูกของนายได้เลยไม่ใช่หรอ
1: แล้วใครใช้ให้ช่วยไม่เกี่ยวอย่ามาทวงคุณเลย
0: ฉันไม่ห้ามความคิดนายไม่ได้หรอกนะแต่สำหรับฉันเพชรเป็นคนดีมีน้ำใจมากกว่าคนที่ไม่เคยผ่านคุกผ่านตารางแบบนายมาซะอีก
1: อ๋อเลยเลิกพูดได้นะคุณแก่เพชรมาทางไหนนะก็กลับไปทางนั้นเลยแล้วไม่ต้องมายุ่งกับลูกผมอีกไม่งั้นผมฟ้องคุณสองคนแน่ไป

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละ

0: วันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ฉันเป็นห่วงโชกุนจัง
2: ฉันเชื่อว่าโชกุนกับพ่อเนี่ยรักกันดีแต่แค่คงต้องใช้เวลาทำความเข้าใจกันนิดนึง
1: นั่นแหละยังไงฉันก็เป็นห่วงโชกุนอยู่ดี
2: อย่ากังวลไปเลยเจ๊
1: นี่นายเรียกใครเจ
2: ๊คำว่าเจ๊นี่มันทรงพลังจริงๆนะเรียกเบาๆก็สะเทือนละ
1: นายกวนประสาทฉันหรอ
2: โอ๊ยคนดาวฉันเห็นเธอเครียดอ่ะก็แค่หยอก
1: เองหยอก
3: เหมือนกันนี่

0: ไมหน้าแดงอ่ะเป็นไข้เหรอ
1: จะบ้าเหรอไม่ต้องมาเรียกฉันเจเลยนะถ้านายเรียกนายตายแน่ทำไมต้องหน้าแดงด้วยเนี่ยเสียฟอร์มหมด
0: ดาวดาว
1: จะมาหาเรื่องอะไรอีก
0: โอ้เธอนี่มองฉันในแง่ร้ายจังเลยนะ
1: แล้วใครจะไปรู้หรอว่านายจะมาดีมาร้ายเมื่อไหร่นี่ก็ไปส่งโชว์คุณแล้วนายจะมารื้อฟื้นเรื่องสูตรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้พูดอีกก็ถูกอีกเธอนี่รู้ใจฉันจริงๆเลยนะ
1: นี่สรุปจะมาชวนทะเลาะใช่ไหม
0: ฉันยอมรับว่าฉันอาจจะหัวร้อนไปหน่อยแต่ตอนนี้ฉันพร้อมจะอธิบายให้เธอฟัง
1: ฉันฟังอยู
0: ่ฉันเข้าใจแล้วว่ามีคนช่วยเนี่ยมันก็ดีกว่าแต่ฉันไม่อยากเสพติดความช่วยเหลือจากเธอ
1: นายคิดมากไปหรือเปล่า
0: ก็ยังดีกว่าคิดน้อยนะเกิดเป็นลูกผู้ชายเนี่ยก็ต้องสู้ชีวิตแล้วก็อยู่ในลำแข้งของตัวเองให้ได้
1: ก็แมนดีนะแต่หนักไหมที่บ่า
0: อะไรของเธอ
1: ก็ศักดิ์ศรีที่แบกเอาไว้เนี่ยไม่หนักบ้างเหรอ
0: แบกศักดิ์ศรีเนี่ยก็ยังดีกว่าแบกรักถึงมันจะหนักแค่ไหนแต่ท้ายที่สุดฉันก็อยากให้คนที่ฉันรักเขาภาคภูมิใจในตัวฉันแล้วก็อยากให้เขาเข้าใจด้วยว่าความภาคภูมิใจไม่ได้ใครทำแทนไม่ได้หรอกฉันเลยต้องสร้างมันด้วยตัวเอง

0: ไอ้ลูกไม่รักดีฉันทำงานหาเงินส่งแกให้ไปเรียนหนังสือไม่ใช่ไปเที่ยวไก่เพชร
1: เปล่านะพ่อโชกุนไม่ได้ไปเที่ยวกับพี่เพชร
0: หัวปากอย่ามาเถียงใช่ไห
1: มพ่อมีเหตุผลบ้างสิครับ
0: เหตุผลน่ะ
2: เหตุผล
0: ฟังให้ดีแน่โชกุนถ้าแกยังดื้อด้านไปคบหาไก่เพชรอีกแล้วก็แกไม่ต้องมาเป็นลูกฉันแล้วแกจะไปตายที่ไหนก็ไป

0: พ่อเฮียทองราวดาทำไมคะเนี่ย
1: ก็อยากถามไปคุยไปนะพ่อจะได้รู้เรื่องพนักงานคนนั้นด้วยปราบสำเร็จแล้วยังทำไมเงียบไปมีอะไรหรือเปล่า
0: ก็ไม่สำเร็จอะค่ะดาวคิดว่าคงไม่มีใครเปลี่ยนเขาได้แต่หลังจากเหตุการณ์วันนี้ดาวก็เข้าใจเขามากขึ้นนะคะ
2: กลับมาแล้วค่ะ
1: ทำไมรีบกลับอะคุณ
2: เอ้าพูดอย่างนั้นไม่อยากให้เพนกลับบ้านอย่างนั้นน่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นก็เห็นบอกจะไปทานข้าวต่อกับเพื่อนไม่ใช่เหรอ
2: ก็ยีจุ่มร้านเพชรน่ะสิคะอยู่ดีๆก็มีธุระด่วนขึ้นมาก็เลยต้องแคนเซิลทานข้าวไปก่อนแล้วนี่พ่อลูกสองคนมาจับกลุ่มเมาแม่กันหรือเปล่าเนี่ยลูก
1: ใครจะไปกล้าเมาคุณเพนล่ะครับกำลังถามลูกเรื่องพนักงานที่บริษัทอยู่นะ
2: ทำไมดาวจะต้องไปคิดถึงเรื่องพนักงานในบริษัทให้โรคสมองด้วยล่ะลูกอย่างดาวน่ะต้องคิดถึงเรื่องผู้บริหารอย่างพี่เอกเขาดีกว่า
0: พี่เอกเขามีอะไรให้สนใจล่ะคะ
2: เอ้าทำไมพูดอย่างนี้ล่ะลูกพี่เขาเป็นคู่มั่นของหนูนะ
0: ค่ะดาวทราบว่าที่ดาวมั่นกับพี่เอกเนี่ยก็เพราะคุณแม่ดาวทราบแค่นั้นจริงๆค่ะ
2: ดาวนี่หาว่าแม่บังคับลูกเหรอ
1: ก็บังคับจริงหรือเปล่านะ
2: คุณสันติคุณก็เห็นดีเห็นงามกับเพนนี่ใช่หรือไงล่ะคะทำไมถึงมาย้อนเพนแทนลูกอย่างนี้เรา
1: เข้าข้างคุณนั่นแหละแต่อยากจะบอกว่าลูกก็ยอมคุณเยอะแล้วนะอะไรที่ปล่อยได้ก็ปล่อยบ้าง
2: เอาไปกันหมดเลยพูดจาไม่ได้เรื่องสักคนโทรหาตัวเอกดีกว่า

0: วะโทรมาไม่รู้เวลาเลยคุณนาสวัสดีครับกำลังคิดถึงอยู่พอดีเลยครับคุณนา
1: แหมคิดถึงแล้วทำไมหายไปเลยไม่เห็นมาทานข้าวที่บ้านบ้างเลยตัวเอก
0: โอ้ยคุณนาครับช่วงนี้ผมงานยุ่งมากเลยนะครับคุณนาเนี่ยผมแทบจะไม่ได้กลับบ้านเลยนะครับคุณนา
1: เอาการเอางานจริงๆนะเราเยดาวนี่โชคดีจริงๆที่ได้เราเป็นคู่มั่นเนี่ย
2: อุ๊ยอะไรอ่ะเอก
0: อ๋อคุณนาครับพอดีผมดูคลิปโปรโมทผักหน่อยนะครับแล้วก็เริ่มปิดเสียงคุณนาผมขออนุญาตไปทำงานต่อก่อนนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับคุณนา
1: ได้จ้ะได้ไม่เคยผิดหวังกับว่าที่ลูกเขยคนนี้เลยดีดาวนะสักวันหนึ่งจะต้องมาขอบคุณแม่ที่เลือกผู้ชายที่ดีที่สุดให้กับหนูเนี่ย
0: โอ้ยโทรมาไม่ได้ดูเวลาไม่มีป้าข้างบ้านมาคอยกลัวแล้วขอพี่เอกจัดชุดใหญ่เลยจ้ะ
3: เมย์ครับเมย์ครับ
4: พี่มันพี่เข้ามาทำไมวะอยากตกงานไง
3: พอดีผมหาทางจัดการไก่เพชรได้แล้วนะครับ
0: อะไรนะ
3: ผมเจอคนที่จะแฉเพชรได้แล้วครับเมย
2: ์พี่เอกครับให้ลูกน้องพี่เอกออกไปก่อนดีไหมครับ
4: เธอสิออกไปก่อน
2: พี่เอกอ่ะ
4: จะออกไปดีหรือใจใช้กำลัง
2: พี่เอกอ่ะ
4: ไปเลยน่ารำคาญโ
0: อ้ไหนเดี๋ยวว่ามาสิ
3: คืออย่างนี้ครับคุณเอกคุณเอกจำพวกแก๊งอาชีวะที่มีเรื่องกับไอ้เพชรได้ใช่ไหมครับ
0: ทำไมวะ
3: มันมีคนหนึ่งชื่อไอ้แบงค์ครับไอ้แบงค์นี่มันมีหลักฐานที่จะทำให้ไอ้เพชรกระเด็นออกไปได้แน่นอนครับ
0: แล้วมันจะแฉเรื่องอะไรวะ
3: คุณเอกรอพรุ่งนี้นะครับผมเนี่ยจะให้มัน

0: มาได้ไง
1: อย่าบอกนะว่าเธอจะมาซื้อรองเท้าให้โชกุนเหมือนกัน
0: อย่าบอกนะว่านายจะมาซื้อรองเท้าคู่นี้เหมือนกันนะ

โชกุนพ่อทอดไข่เจียวไว้ให้แล้วนะตื่นแล้วก็ออกไปกินซะพ่อจะออกไปทำงานแล้วเฮ้ยถึงวันนี้จะเป็นวันหยุดเนี่ยแกก็ต้องอ่านหนังสือห้ามเต้นห้ามออกนอกบ้านนะเว้ยไม่งั้นเจอดีแน่

0: าโชคุณต้องดีใจแน่ๆเลยอ่ะที่ได้รองเท้าเป็นของขวัญ
1: ฉันก็เหมือนกันแต่แบงค์พ่อโชคุณเนี่ยสิไม่รู้มันจะแผงนิดอะไรออกมาน
0: ายเคยย่อท้อต่ออุปสรรคด้วยเหรอเพชรฉันเชื่อนะไม่ว่านายจะเจอปัญหาอะไรนายก็เอาชนะใจในแบงค์ได้แน่นอน
1: นี่ไม่ต้องมาสปอยฉันเลยนะฉันไม่หลงกลเธอหรอก
0: ให้มันจริงเถอะคนปากอยากใจอยาก
1: โชกุนโชกุนอยู่บ้านหรือเปล่า
0: เรียกเราไม่มีใครตอบเลยอ่ะสงสัยไม่อยู่บ้านมั้ง
1: รองเท้านักเรียนโชกุนก็อยู่นี่

0: ประตูก็ไม่ได้ล็อก
1: ถ้างั้นเราเข้าไปดูในบ้านกัน
2: โชกุน
1: โชกุนครับ
2: โชกุนอยู่หรือเปล่า
1: โชกุน

0: โชกุน
1: เฮ้ย
0: โชกุนโชกุนโชกุนตัวร้อนจีเลยอะ
1: เพชรโชกุนมีแผลด้วยอะ
0: ผมพาโชกุนไปหาหมอเอง
1: ไม่ต้องเรียกหมอมานี่เร็วกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเอง
2: คุณเอกนัดแกให้เข้ามาบ่าย 3 วันนี้
3: ได้เลยครับพี่ไม่มีปัญหาครับ

0: ักฐานของแกเนี่ยแน่ใจนะว่าเด็ดจริง
1: อะแหมถ้าผมไม่แน่จริงเนี่ยผมไม่กล้ารับปากพี่หรอกครับและอีกอย่างไม่ใช่แค่คุณเอกพลนะที่เกลียดไอ้เพชรผมเองก็เกลียดมันมานานแล้วเหมือนกันผมอยากให้คุณเอกพลเนี่ยเฉดหวยเพชรจริงๆมันจะได้เลิกหญิงกระโสสักที
0: มีอุดมการณ์เดียวกันแบบนี้ถูกใจคุณเอกแน่นอน
1: แต่ถ้าคุณเอกพลจะไปผมเพิ่มเนี่ยผมก็ไม่ติดนะครับล้อเล่นแต่จริงนะครับพี่ครับครับพี่ไปเจอกันครับไอ้เพชรวันนี้แหละจะตาแกขาด
2: เฮ้ยไอ้แบงค
3: ์ไหนวะพี
2: ่พอดีข้าขี่รถไปแถวซอยบ้านเองชาวบ้านเขาฝากมา
1: โอ้ยเรื่องเมาชาวบ้านจะไม่สนใจหรอก
2: เฮ้ยไม่ใช่เรื่องชาวบ้านนะเว้ยลูกชายเองป่วยเว้ย
1: อะไรนะ
2: เห็นบอกว่าอาการหนักเลยนะเว้ยเขาว่าเองรีบกลับไปดูลูกเถอะว่ะ
4: โชคคุณ
5: หมอทำแผลแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ให้น้องโชกุนเนี่ยพักผ่อนให้มากๆแล้วก็อย่าให้แผลโดนน้ำนะครับ
6: ครับหมอ
5: เดี๋ยวหมอจะให้ยาแก้อักเสบแล้วก็ยาแก้ปวดถ้ายังไงเนี่ยทานให้ครบตามที่หมอสั่งด้วยนะครับ
7: ค่ะขอบคุณนะคะไอ้แบงค์โผล่หัวมาได้แล้วเหรอ
1: น้องนี่บ้านฉันนะนี่มามุงหาอะไรกันนะฮะ
8: ก็ไอ้โชกุนไงไข้ขึ้นสูงจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้เอ้ยนี่อย่ามาแช่งลูกฉันนะถอยไอ้เพชรนี่แกบุกบ้านฉันเหรอแค่แจ้งตำรวจจับแก
7: นายกล้าแจ้งจับคนที่ช่วยชีวิตลูกชายนายได้ลงคอหรอ
1: ช่วยช่วยชีวิตอะไร
5: ลูกชายของคุณนะครับโดนกระจกหรือว่าแก้วบาดแต่ว่าไม่ได้รักษาแผลก็เลยอักเสบแล้วก็มีไข้ขึ้นสูงนะครับแต่ว่าคุณนี่โชคดีนะครับที่มีเพื่อนดีๆที่เขาไปตามหมอเนี่ยมารักษาลูกชายของคุณได้ทันถ้าไม่อย่างนั้นนะครับเด็กอาจจะชักชวนเสียชีวิตได้เลยนะครับ
1: แล้วตอนนี้โชคคุณเป็นไงบ้างครับ
5: ไข้ลดแล้วล่ะครับแต่ว่ายังต้องดูอาการอยู่อีกนะครับถ้าเกิดมีอะไรผิดปกติเนี่ยรีบแจ้งหมอไปทันทีเลยนะครับ
1: ครับ
5: ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยหมอขอตัวกลับก่อนนะครับ
7: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณครับ
6: เรื่องของแกกับฉันเนี่ยเอาไว้ก่อนแกเข้าไปดูโชกุนเถอะ
1: โชคุณโชคุณโชคุณเป็นไงบ้างลูกแล้วทำไมลูกถึงมีแผลอ่ะ
6: มันเป็นเรื่องที่ฉันอยากถามแกอยู่เหมือนกันหมอบอกว่าลักษณะแผลเนี่ยเกิดจากของมีคมเช่นกระจกไม่ก็แก้วฉันก็เลยอยากถามแกว่าเมื่อวานเกิดอะไรหรือเปล่าทำไมโชกุนถึงได้มีแผล

แกว่า

0: ที่แบ๊กไม่ชั่วทำร้ายลูกตัวเองพ่อมันเลวพ่อจะชดใช้ให้โชคุณไอ้แบ๊กไอ้แบ๊กหยุดปล่อยอย่าไปรอดแบ๊กปล่อยปล่อยนี่มองกี่มองบอสแกทำอย่างนี้แล้วโชคุณจะดีขึ้นเหรอวะแล้วแกจะให้ฉันได้ไงฉันเป็นคนทำให้โชคุณไม่มีความสุขแกก็ต้องคิดหาวิธีทำให้โชกุนมีความสุขนอกจากมาทำร้ายตัวเองนี้ปะแล้วแกจะให้ฉันทำยังไงแกไม่ต้องทำอะไรเลยแบงค์นี่ฟังฉันแกแค่ต้องเปิดใจแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่โชกุนเป็นแค่นั้นเอง
1: เปิดใจ
0: ใช่แบงค์แฟนรู้ว่าแกไม่ใช่ไม่รักลูกนะเว้ยแต่หวังดีมากเกินไปมันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นแกควรยอมรับในสิ่งที่โชกุนทำแล้วก็เป็นแค่นี้โชกุนก็มีความสุขแล้วไงแกเห็นด้วยกับฉันไหมแบงค์
2: เราไม่ใช่ของแกว่าแค่คุณเรียนไม่จบแล้วยังมีลูกตอนเรียนเช่าความฝันของฉันไปให้คุณแบกหมดเลย
0: ถ้าไม่เห็นแก่ตัวว่ะดีแบงค์ถ้าแกคิดได้แล้วเนี่ยแกก็รักโชกุนในแบบที่เขาเป็นแต่ไม่ใช่แค่โชกุนจะมีความสุขนะเว้ยแต่แกเองนะแบงค์แกเองก็จะมีความสุขอยู่ด้วย
2: ในชีวิตฉันไม่มีอะไรสำคัญเท่าโชกุนฉันจะปรับปรุงตัวเพื่อโชกุน
0: สวัสดีเข้าครับว่าไงดำนี่อะไรไม่ต้องถามหรอกฉันอยู่ไหนฉันเข้าไปเดี๋ยวนี้แค่ดำมันโทรตามฉันไปแกะเสียงที่จะเล่นคืนนี้ไปเจอกันใหม่นะแบงค์

0: ฉันขอโทษแหวนเพชรแต่ฉันต้องทำในสิ่งที่แกคาดไม่ถึง
1: โอ้ย
2: เอาออกไปนะ
3: ไอ้หมาขี้เลื้อนอย่างแกมันไม่ควรทำให้น้องดาวแตกเปื้อน
2: กลับไปซะฉันให้มากกว่าพี่เอกสองเท่ามีคนจะมาบอกพี่เอกเรื่องที่เพชรเคยเข้าสถานพินิจ
1: ฉันกำลังรอแกอยู่เลยไอ้แบงค์
4: ยินดีที่ได้เจอนี่เพื่อน

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งสั่งซื้อได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ให้ฉันความจำเสื่อมหรอ
1: มันเป็นทางเดียวที่ทำคนอื่นไม่สงสัยคุณยังไงซะคุณก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องของแคลร์แล้วก็ไม่มีทางเป็นแคลร์ได้ 100% อยู่แล้ว
0: คุณก็เลยเตรียมคำโกหกไว้ให้ฉันความจำเสื่อมงี้สิทำไมคุณไม่บอกคนอื่นตั้งแต่แรกอ่ะฉันจะได้ไม่ต้องมาเกรงจนหายใจไม่ออกอยู่แบบนี้

0: ไมค์ร้องเพลงอีกครั้งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเสน่ห์และคุณภาพไม่เคยหายไปยิ่งเปล่งประกายและส่องแสงขึ้นไปอยู่เรื่อยๆเลยนะครับยังไงก็ฝากแฟนๆไมค์ทองคำไปฟังเพลงนี้กันเยอะๆนะครับเต็มอิ่มกับโชว์สุดพิเศษจากศิลปินกันไปแล้วมาเริ่มการออดิชั่นค้นหาคนเสียงดีกันเลยครับ
1: เออไปลูกไป
2: ตัวเลยจ้าเชิญครับแนะนำตัวเลยลูก
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรัญญาวีสกุลวิสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อน้องไบเบิลมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
2: ตอนนี้กี่ขวบแล้วคะลูก
3: 10ขวบค่ะ
2: 10ขวบตอนนี้เรียนอยู่ชั้นไหนลูกชั้นปอะไรลูก
3: ป .5 ค่ะ
2: ป .5 แล้วนะเคยมาหรือยังเคยมาทองคำบ้างหรือยัง
3: เคยมาแล้วค่ะ
2: มากี่ครั้งแล้วจำได้ไหมครั้งนี้เป็นครั้งที
3: ่2ค่ะ
2: 2ออกมา1ครั้งแล้วตอนนั้นมีคณะกรรมการแนะนำอะไรบ้างพอจำได้ไหมลูก
3: ให้กลับไปฟังเพลงเยอะๆค่ะ
1: ใครลูกใคร
3: ป้าสุค่ะ
2: อ๋อป้าสุบอกว่าต้องฟังเพลงให้เยอะๆ
1: ถ้าอยู่ในหัวทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวฟิลมันมาเองอารมณ์มาเอง
2: ยิ่งเราฟังบ่อยๆ
1: ใช่แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้เนื้ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยตาก็เราจะพะวงกับเนื้อเพลงพอพะวงปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างพะวงหมดแล้วมันตื่นเต้นเลย
2: แล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างลูกนอกจากเรียนแล้วเห็นบอกว่าไปร้องเพลงเปิดหมวกด้วยเหรอลูก
3: ใช่ค่ะ
2: ไปร้องวันไหนบ้าง
3: วันจันทร์แล้วก็วันพุธวันพฤหัสค่ะ
2: วันจันทร์วันพุธวันพฤหัสแสดงว่าก็คือถ้าวันไหนมีเรียนก็ไปเรียนก่อนแล้วไปร้องตอนเย็น
3: ใช่ค่ะ
2: แถวไหนลูกหนูอยู่สมุทรปราการไปร้องที่ไหนลูก
3: แถวบางบ่อค่ะ
2: อ๋อแล้วแต่ละวันเป็นไงเรามีคนเข้ามาสมทบทุนการศึกษาเยอะไหมลูก
3: 600-700ค่ะ
2: โอ้ก็ได้นะพอเป็นกำลังให้เขาไปเป็นค่าทงค่าเทอมได้ทำไมถึงต้องไปร้องหลายๆวันนะลูกเพราะอะไรลูกอยากช่วยอะไรเหรอลูกอ
3: ยากช่วยแบ่งเบาภาระแม่ค่ะ
2: ตอนนี้คุณแม่ทำอะไรอยู่บ้างลูก
3: ไม่ได้ทำค่ะ
2: เพราะอะไรลูก
3: เพราะว่าแม่ป่วยค่ะ
2: อ๋อคุณแม่ป่วยแต่ก่อนหน้านี้ล่ะตอนก่อนหน้านี้ก่อนคุณแม่ยังถ้ายังไม่ป่วยคุณแม่ทำงานอะไรคะ
3: ขายกาแฟค่ะ
2: อ๋อขายกาแฟก่อนทีนี้เริ่มป่วยลูกบันทำหน่อยคุณแม่เป็นเกี่ยวกับอะไรลูก
3: ไอค่ะตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะ
2: อ๋อเพราะไอมากขึ้นมากขึ้นก็ไม่สามารถจะขายกาแฟได้
3: ใช่ค่ะ
2: ก็เลยหยุดเลยลูกหยุดหรือว่ายังขายอยู่ตอนนี
3: ้หยุดค่ะ
2: หยุดเลยทีนี้รายได้ก็หายสิ
1: คุณแม่ดีขึ้นอย่างทันที
3: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: โอ้ดีใจด้วยลูกดีใจด้วยเติมกำลังใจให้ครับ
2: นะคุณพ่อล่ะลูกคุณพ่อ
3: คุณพ่อเสียชีวิตแล้วค่ะ
2: อ๋อแสดงว่าตอนนี้เหลือหนูกับแม่พอคุณแม่ไม่มีรายได้หนูก็เลยต้องมาร้องเพลงเปิดหมวกเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
1: โอ้แม่คุณ
4: เ
1: น
4: ี่ยสงสาร
2: เหนื่อยไหมลูกเรียนด้วยร้องเพลงด้วย
3: ไม่เหนื่อยค่ะ
2: ทำไมถึงไม่เหนื่อยเพราะอะไรเรามีเป้าหมายเพื่ออะไรลูก
3: ช่วยเหลือแม่ค่ะ
2: นะเขาตั้งใจมากเลยนะร้องคือต้องร้องหลายวันหน่อยเพื่อจะได้สะสมเงินไว้เพราะว่าคุณแม่ก็มีความจำกัดเรื่องสุขภาพแล้วก็จะมีครอบครัวเนี่ยคุณน้าคุณน้าเลยคอยดูแลอยู่ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมลูก
3: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่มาด้วยไหม
3: มาด้วยค่ะ
2: อยากจะพูดอะไรกับคุณแม่ไหมสักหน่อยนึงก่อนร้องอ่ะพูดกับคุณแม่หน่อย
3: เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ
2: นะก็ส่งกำลังใจให้คุณแม่นะให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นแล้วก็สามารถทำงานได้เหมือนเดิม
1: ครับ
2: อ่ะวันนี้ร้องเพียงอะไรลูก
3: ขอโทษที่ทำให้รอค
2: ่
3: ะ
2: ไม่เป็นไรลูกรอได้
1: ไม่ใช่ชื่อเพลง
2: ชื่อเพลงเหรอชื่อเพลงว่า
3: ขอโทษที่ทำให้รอ
2: ขอโทษที่ทำให้รอเชิญครับ

0: ไปเป็นดองกับเขาขอบคุณค่ะ
1: น้องไปเบิ้ลเสียงดีมากนะลูกแล้วก็โดยรวมนี่ก็คือเป็นเด็กน่ารักนะแล้วก็ดีใจที่หนูมีความมุ่งมั่นในสถานการณ์ครอบครัวที่เรามีกันแค่นี้ถ้าเราไม่สู้เราไม่ดีไม่รู้จะให้ใครมาดีแทนและไบเบิ้ลก็ทำหน้าที่ดีมากน่ารักมากนะลูกนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: และชอบมากที่สุดก็คือตอนร้องเพลงเนี่ยออกเสียงดีเก็บรายละเอียดดีเวลาร้องแล้วมันมีเสน่ห์สิ่งที่อยากได้อีกก็คือพลังลูกเท่านั้นเองที่เป็นปัญหานะลูกนอกนั้นคือดีเลยนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ไบเบิ้ลต้องฝึกแล้วก็ดูแลตัวเองให้แข็งแรงนะลูกนะอาจจะต้องวิ่งหรือออกกำลังกายเป็นการขยายปอดเพราะอยากบอกว่าหนูเป็นเด็กที่ลงตัวมากนะลูกทั้งรูปร่างหน้าตาเป็นเด็กที่แบบมันเห็นแล้วมีคนอยากเมตตาอยากสนับสนุนเพราะด้วยความที่เขาเป็นเด็กกตัญญูนั่นแหละรักคุณแม่มากๆดูแลท่านให้ดีส่วนเรื่องการร้องเพลงป้าสุมั่นใจว่าหนูพัฒนาต่อได้แน่นอนว่าทุกอย่างดีมากแต่การบ้านที่ป้าสุฝากไว้ต้องจัดการสลัดมันออกก็คือการสายตัวนะลูกเดี๋ยวจะติดนะไอ้ท่าเมื่อกี้ลูกเดี๋ยวไปดูตัวเองในคลิปเวลาออนแอร์นะลูกนะมันเป็นเพลงที่ไม่ใช่เพลงเร็วแต่มันจะเป็นการโยกตัวละอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นติดนะอันนี้การบ้านป้าสุให้ไปนะคะลูก
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ไบเบิ้ลหนูเป็นเด็กที่น่าเอ็นดูเป็นเด็กที่ถูกชะตานะสิ่งที่ชอบคือตอนพวกเราเอาดนตรีลงเอาจังหวะลงลงโน้ตลงใช้เท้าเคาะส่วนของมันหนูเป๊ะเลยนี่เขาเรียกว่าคนที่มีดนตรีแล้วมีจังหวะในหัวใจเหมาะที่จะเป็นศิลปินด้วยบางคนพอเราเอาดนตรีลงเนี่ยล้วนเลยไม่ช้าไปก็เร็วไปแต่หนูมันลงส่วนพอดีเลยแล้วก็ฝากไว้เรื่องท่าทางนะตอนหลังเนี่ยมือหนูออกทุกท่าเลยทุกประโยคเลยอะไรเงี้ยหรือหนูจะร้องเผื่อคนไม่ได้ยินก็ได้
4: เหมือนใน MV จะเป็นภาษามือฮะอานุช
3: เออเขาก็เลยทำ
4: ใ
3: ช่ไหม
4: ใช่ครับ
3: ใช่หนูก็เลยทำทุกประโยคเลยเมื่อกี้หนูทำมือประโยคอะไรบ้างนะ
4: แบบไหนบ้างลูก
0: ขอโทษ

0: สิ้นสองตอนที่รอง
1: ั้นหนูไม่ผิดหรอกลูกลุงโน้ตผิดพรณพันธ์พูดนึกออกว่าผมดู MV นี้อยู่
2: ใช่ใช่ใช่ผมก็พอนึกได้อยู
1: ่นี่แสดงหนูเนี่ยใส่ใจในเพลงอ่ะหนูเพลงพี่ป๊อปปี้มาร้องหนูใส่ใจผ่านลูก
0: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ผ่านครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: เก่งมากใช่จ๊ะเก่งมากสุดเลยไหมคะนี่ใครไปหาได้สามงาน
0: แกค่ะ
5: โอเคงานกลับบ้านกันค่ะ
2: ไปพบกับโค้ชนงและน้องๆวัยเด็กครับเชิญครับ
6: มาลูกมา
2: เชิญเลยจ้า
6: เอาสตังค์มาแจก
2: เออจริงเหรอกี่บาทเอามาจากกี่บาท
6: นี่น้องสตังค
2: ์อ๋อชื่อน้องสตังค์โอ้ชื่อดีเลยอ่ะแนะนำตัวเลยครับลูก
7: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกฤชพรนนท์ปาละโคชื่อเล่นชื่อน้องสตังค์อายุ9ปีเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านหนองระเวียงค่ะอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะ
6: โอ้ที่สารคาม
2: นะชื่อเล่นชื่อน้องสตังค์ใช่ไ
6: หมเฮ็ดยังอยู่ลูกตอนนี้
7: ขายปลาซอยแม่จ้า
6: ขายปลาซอยแม่บ่
2: ขายปลาช่วยแม
6: ่ไปอย่างลูกปลาสลิดบ
7: ่ปลานิ่มจ้า
6: ปลานิ่มบ่
7: จ้า
6: ปลานิ่มมีหัวบ
2: ่อยู่จังหวัดไหนเนี่ยสำเนียงไม่คุ้นเลยอ่ะครูยังต้องเอียงหูฟังเลยนะ
6: ตอนนี้เป็นธุรกิจ
2: ของคุณแม่เหรอ
6: ธุรกิจแล้วนะ
2: อะไรลูก
6: แต่เด็กเลย
2: คือขายปลานิ่มสดหรือเป็น

0: ไงลูก
1: มีแบบสดแล้วก็แบบเผาค่ะ
0: อ๋อมีสองแบบ
2: แบบเผานี่คือ
0: เราเผาให้เสร็จเลยนะ
2: ย่างย่างเกลือบ
1: ่ค่ะ
2: อ๋อย่างเกลือเอาเกลือเนี่ยมาท่าป้าบ
0: ่พอเขาชมว่าพูดดีพูดใหญ่เลย
3: ก็อยากซะด้วย
0: เดี๋ยวเราเอาของมาดูกันดีกว่า
2: หรือว่าดูของจริงเลย
0: เอาของจริงเลยลุงนง
2: ไปแอบรู้มาอีกแก
0: มีไหม
2: มีสิครับ
0: มาจัดมาทีมงานเชิญครับ
2: มาแล้ว
0: นี่นะโคตรโหน่งครับ นี่ก็คือปลานิลเผานะเอาแบบเผามาแล้วเราก็เสิร์ฟที่โต๊ะคณะกรรมการด้วย
4: มีรสจัดการมีผักมันต้องห่อกับผักด้วย
1: ใส่
0: ขนมจีนซะหน่อยนึงอ่ะลุงโหน่งเราก็ชิมกันซะหน่อยดีกว่าเนาะ
2: ลองลุงพันลองเลย
0: มาเราเปิดดู
2: เปิดงานนี่เฮ้ย
0: เขาเปิดให้แล้ว
2: เขาเปิดให้แล้ว
0: ง่ายเลยทีนี
2: ้เราก็ต้องเปิดครั้งนี้ดิฮะพัมพัมมาละลัมพัมพัม
0: เปิดงานนะ
2: พัมพัมแน่นแน่น
0: นะหน้าตาน่ารับประทาน
2: พี่พันลองนะพี่พันลอง
0: ได้ได้ได
2: ้ลุงพันชอบทานปลาไหม
0: ก็ได้อยู่นะแต่ว่ากลัวเรื่องของก้างไง
2: ก็ทีหลังจะทานบอกผมดิเดี๋ยวผมไปเอาก้างออกให้ไม่เป็นไรลุงพัน
0: จะเกรงพี่เลย
2: อย่าเกรงใจไม่เอาโอ้นี่แหละ
3: อร่อยลูกน้ำจิ้มถั่วก็อร่อย
5: น้ำจิ้มอะไร
3: ซีฟู้ดก็อร่อยลูกอร่อยเลย
5: แซ่บได้นี
0: ่ราคาเท่าไหร่ลูกเวลาเราขายถ้าเป็นปลานิลเผา
1: ตัวละ100ค่ะ
2: ไม่แพงนะ
0: ไม่แพง
2: ไหนจะต้อง
0: ร้อยบาท
2: ย่างกงย่างเกลือ
0: แล้วเขามีผักด้วยนะมีผักให้ด้วยอ่ะขอบคุณคุณแม่คุณพ่อน้องสตางค์ด้วยนะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
0: อ่ะวันนี้1เพลงลูกจะร้องเพลงอะไรคะ
1: เขียนฝันไว้ข้างฟ้าค่ะ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ธรรมดาลูกเสียงก็เพราะด้วยมีความแหบบางช่วงบางตอนมีเสน่ห์มากเลยลูกแต่ป้าอยากให้ปล่อยให้สุดมากกว่านี้ต่อไปนี้ให้ไปร้องให้เต็มเสียงเลย
1: ค่ะ
0: อยู่มหาสารคามก็ตะโกนเลยลูกอยู่กลางทุ่งกลางท่าตะโกนร้องเลยให้แบบเปิดคอเลยนะลูกนะตอนนี้มันมีการออมเสียงแต่ทุกอย่างเขามีครบหมดเลยนะเมื่อกี้หางทรงหางเสียงดีมากเลยลูกอาจจะมีข้อจำกัดแค่เรายังเด็กแค่นั้นเองแต่ถ้าโตขึ้นหนูจะสามารถทำได้หมดเลยลูกฝึกต่อนะรับปากป้านะว่าจะไปฝึกร้องให้เต็มเสียงนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: น้องสตางค์เข้าใจคำว่าออมเสียงไหมลูก
1: ค่ะ
2: เข้าใจอยู่แม่นป่ะ
1: ค่ะ
2: คือเสียงเพราะมากลูกร้องเพลงเป็นด้วยมันมีเสน่ห์จบเลยแล้วก็โดยบุคลิกหนูเวลาพูดออกมาแล้วน่ารักแต่เป็นเรื่องน่าเสียดายเรื่องเดียวคือร้องเพลงนะเหมือนออมเสียงไว้นะลูก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อย่างขั้นสุดท้ายนี่ตรงคำว่าสายเลือดความเนี่ยมันจะรู้เลยว่าใครปล่อยสุดใครออมเสียงปรับตรงนี้นะลูกนะอย่างอื่นสตางค์มีครบเลยลูกเสียงแหบเสน่ห์บุคลิกน่ารักแล้วก็ร้องเพลงเป็นเสียดายเรื่องออมเสียงเท่านั้นเองนะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
3: คือถ้าเอาชอบในตัวเนื้อเสียงนะเนื้อเสียงหนูดีมากเลยลูกไปปรับเรื่องวิธีการร้องแบบสองท่านแนะนำลองไปปรับดูมันยังมีโอกาสนะถ้าเดินทางไปรอบหน้าเนี่ยมันต้องไปแข่งกับคนอื่นแล้วล่ะรอบนี้เราทดลองดูว่าหนูสามารถเป็นนักร้องได้หรือเปล่าในใจลุงโน้ตหนูเป็นได้แน่นอนพร้อมกันเลยครับ
2: ผ่าน
0: จ้า
1: ขอบคุณค่ะ
4: พี่สามพานี่แหละดีใจบ่
5: ดีใจจ้า
4: เก่งมากยังมีแม่กับพ้องใจคุณ
6: ค่ะไปไหนต่อไปไหนไปที่ไปไปไป
7: เก่งมากๆเลยนะครับน้องสตางค์วันนี้ใครที่ได้เห็นผลงานของน้องแล้วก็สามารถสนับสนุนการร้องเพลงและปลาเผาของน้องสตางค์ได้เลยนะครับ
8: ไปพบกับโค้ชโหน่งและน้องๆวัยเด็กครับเชิญครับ
9: มาแล้วจ้าม
8: าแล้วโอ้โหน่ารักเชียว
3: โอ้ยเดินเป็นนางแบบเลย
9: นี่ครับลูก
8: ตรงนี้เลยจ้าแนะนำตัวเลยค่ะ
10: หนูชื่อเด็กหญิงธนชยาสันติวัฒน์ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องคำแพงอายุ7ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
8: คำแพงอันนี้เป็นเห็นบอกว่าตามประวัติเป็นลูกครึ่งหรือลูก
10: ใช่ค่ะ
8: คุณแม
10: ่คุณแม่เป็นคนลาว
8: สปปลาวนะคุณพ
10: ่
8: อ
10: เป็นคนไทย
8: อ๋อหนูก็เลยเป็นลูกครึ่งนั่นเองเนาะแล้วเราพูดภาษาสปปลาวได้ไหมลูก
10: ได้ค่ะ
8: มาแนะนำตัวหน่อยลูกอ่ะ
10: สบายดีล้านหน่อยสื่อคำแพงเด้อฝากพี่น้องชาวลาวและชาวไทยเอ็นดูเป็นกำลังใจให้อีหล่าคำแพงเนี่ยเด้อเข้ามาเบิ่งรายการไม้ทองคำสามวัยกันหลายๆเนี่ยเด้อขอบใจหลายๆเด้อเฮ้ย
8: น
0: ี่โดย
8: นั่นนี่คือ
3: น่ารักดีโดย
8: น่ารักน่ารัก
3: เออสมเสย
8: ทำไมถึงอยากมาไม้ทองคำลูก
10: ตอนหนูอยู่ลาวยายหนูชอบดูรายการไม้ทองคำค่ะหนูก็เลยอยากมาออกรายการนี้ค่ะให้ยายดูค่ะ
8: อยากมาออกรายการให้ยายได้เห็นแล้วฝึกร้องเพลงไงลูกเริ่มตั้งแต่กี่ขวบ
10: 3ขวบค่ะ
8: อ๋อ3ขวบนี่ก็เริ่มฝึกร้องเพลงแล้วใช่ไหมคะลูก
10: ค่ะ
8: เห็นบอกมีไปร้องเพลงเปิดหมวกด้วยเหรอลูก
10: ใช่ค่ะ
8: ทำไมถึงไปร้องได้ล่ะคะทำไมถึงไปร้องเพลงเปิดหมวกได
10: ้คุณลุงเขาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตค่ะก็เลยไปช่วยค่ะเขาร้องเพลงไม่ได้ค่ะ
8: อ๋อหนูไปตลาดแล้วก็เหมือนไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งเขาอาจจะมีป่วยใช่ไหมไม่สามารถขยับแขนขยับขาได้แล้วเขาก็อยู่ที่ตลาดทีนี้ถ้าเกิดใครอยากจะร้องเพลงเขาทำไงลูกก็มาช่วยคุณลุงร้องได้เลย
10: ค่ะ
8: หนูก็เลยไปช่วยร้องเหรอลูก
10: ค
8: ่
10: ะ3เพลง20ค่ะ
8: อ๋อสมมติถ้าลุงโหน่งไปเจอคุณลุงเนี่ยอยากร้องเพลงกับคุณลุงนะก็
9: 3เพลง20
8: 20บาทร้อง3เพลงเลยหนูก็เลยไปเริ่มร้องใช่ไหมลูก
10: ค่ะ
8: นะเอาใครผ่านไปผ่านมาก็ไปช่วยคุณลุงได้นะ
9: ไปฟังสัก 4-50 เพลงได้เลย
8: ได้เลย
9: ก็3เพลง20บาทเองให้มากกว่านั้นก็ได้นะ
8: ได้นะช่วยเหลือคุณลุงด้วย
9: ครับ
8: แล้วหลายคนที่แบบไม่เคยไปเปิดหมวกก็มีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยนะนะครับผมตื่นเต้นไหมวันนี
10: ้ก็ตื่นเต้นนิดหน่อยอะค่ะ
8: นิดหน่อยนะอ้าวคุณอง
9: ครับ
8: มาให้กำลังใจหน่อยคุณยายมีไหมมีเสียงมีอะไรไหม
9: คุณยายใช่ไหมอ้าวก็ดูสิ
8: มีไหม
9: มีมี
8: เอ้ามีนะโอเคมา
5: ทำให้เต็มที่นะลูกตากับยายถ่าเบิ่งในทีวีเด้อสู้สู้สู้สู้
8: ขอบคุณครับคุณยาย
0: ตากับยายน่ารักนะ
3: ยายยังสวยอยู่เลย
8: ยังสาวอยู่เลยนะอ่ะพร้อมลูกนะ
9: เก่งมากลูก
10: ค่ะ
8: ร้องเพลงอะไรคะวันนี
10: ้เรียมสะอื้นค่ะ
9: เรียมสะอื้น
8: เรียมสะอื้นนะอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับ

0: สวัสดีครับเด้อ
1: ยังไง
0: โอ้โหผมชอบแบบเขาร้องเหมือนผู้ใหญ่ร้องนะถึงแม้ลูกเอื้อนบางลูกอาจจะไม่ละเอียดอะแต่วิธีเขาใส่เต็มที่อะในตัวโน้ตตัวสูงสูงอะมันน่าฟังเพลงแนวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเพลงลูกทุ่งดั้งเดิมลูกทุ่งในยุคก่อนและการที่เด็กรุ่นนี้ยังเอามาร้องอะมันทำให้แปลกใจมันทำให้น่ารักลุงโน้ตชอบแล้วล่ะลุงโน้ตวงไว้ด้วยหนูเข้าใจไหมการวงที่รูปของหนูหมายถึงอะไร
2: หนูได้เพิ่มจากลุงโน้ตอีกหมื่นหนึ่งลูก
0: ที่หลังอย่าพูดอย่างนี้นะ
3: ทางนี้
0: อ๋ออย่างนี้ไม่กล้าชี้คือที่วงไว้เนี่ยคือหนูมีโอกาสที่จะผ่านเข้าไปรอบหน้าแต่ตอนนี้ในหัวใจของลุงโน้ตมีหนูอยู่ในใจแล้วลูก
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: จริงๆแค่ชื่อก็เป็นชื่อศิลปินแล้วนะชื่อคำแพงน่ารักมากเลยนิ่งมากเลยเหมือนคนโตเลยเหมือนผู้ใหญ่เลยไม่สะทกสะท้านแล้วก็ร้องนี่แบบเก๋ามากนะเขาเก๋าประสบการณ์นะเนี่ยตัวเล็กแต่ว่าประสบการณ์เยอะการออกตลาดไปร้องเพลงโน่นนี่นั่นมันคือการเก็บเกี่ยวประสบการณ์มันเห็นผลเลยว่าคำแพงมีตรงนั้นแล้วได้เปรียบตัวนิ่งมากเลยทำเป็นหมดแล้วก็เป็นธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้เนียน 100% เพราะว่ามันมีข้อจำกัดของความเป็นเด็กนะลูกเนาะแต่มันเห็นเลยว่าโอ้ไม่ธรรมดาพัฒนาต่อลูกนะฝึกซ้อมเยอะๆค่ะเก
4: ่
1: ง
4: ค่ะ
5: ครูว่าคำแพงได้บุญเด้ไปห้องเพลงซอยลุงแมนบอลุเสีย20บาทได้ร้อง3เพลงไปเหมือนไปอุดหนุนเลยนะเหมือนไปอุดหนุนไปทำบุญเลยแล้วมันทำให้หนูไม่ตื่นเต้นวันนี้ลูกเป็นข้อดีที่สุดเลยเป็นนักร้องสองแผ่นดินทั้งลาวทั้งไทยและก็ร้องแบบได้ใจมากๆเพลงนี้เป็นเพลงเก่ามากๆแต่หนูเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับมีความพร้อมที่จะเป็นนักร้องทุกอย่างเลยผ่านครับ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ผ่านจ้า
4: ขอบคุณค่ะ
0: ผ่านครับ
4: ขอบคุณค่ะ
6: ตื่นเต้นตื่นเต้นไหม
4: ไม
6: ่เจอสำเร็จเน
7: า
6: ะ
7: เก่งมาก
6: ผ่าน
3: วัยเก่าคนนี้ฮะโค้ช
7: คนนี้พี่ออยอายุ57ปี
3: ครับพี่ออยนะ
7: พี่ออยเป็นคนที่ชอบร้องเพลง
3: ชอบร้องเพลง
7: แต่ก่อนที่จะพบกับเขาอยากจะฟังเสียงเขาสักนิดนึง
3: แสดงว่าเสียงเขาต้องมีมน
7: มีมนลองฟังดูนะพวกเราลองช่วยกันฟังนะพี่ออยขอฟังเสียงหน่อยค่ะพร้อมไหม
8: พร้อมจ้า
7: ไม่ต้องพูดสิเชิญค่ะ
8: สู

0: จะไปเจ๊เ
1: ฮ้ยเสียงตั๊กสิริพลอยู่รอดอยู่รอด
2: อยู่รอดนะ
1: อยู่รอดอยู่รอดพบกันเข้าเลยไหม
0: ไว้เดี๋ยวผมกำลังสงสัยว่าเขามีเนื้อเสียงคล้ายๆสุนารีนะ
1: เนี่ยหนูก็มองอยู่เมื่อกี้ที่ปากเจ๊พงาบพงาบหรือเปล่า
0: แล้วถ้าไม่ร้องเพลงของสุนารีล่ะ
3: ร้องเพลงของคนอื่น
0: เพลงของคนอื่นไม่ใช่ของสุนารีล่ะดูเสียงนี่เป็นไง
3: ได้ไหมฮะเพลง
1: ได้ไหมพี่ออยได้ไหม
4: ได้จ้า
1: ได้พูดก็เหมือน

0: สุนารีนั่งร้องที่ต้นเบาบัด
1: เบาบัดอะไร
2: เบาบัดเขากำลังปลูกอยู่เขา
0: เรียกยาก
2: โอ้โห
3: เจอตัวจริงดีกว่านะ
2: น่าอยากเห็นหน้าซะละดูซิว่าหน้าเขาจะเป็นยังไงเชิญกับพี่ออย
0: สวยด้วย
2: เสียงของเรา
4: แนะนำตัวเลยจ้ะ
0: อีกสักครั้งนึง
5: ชื่อมนตาคุ้มด้วงนะคะพี่ออยนะคะมาจากระยองอายุ57ปีจ้ะ
0: ครับปัจจุบันประกอบอาชีพอะไรครับ
5: ก็เสริมสวยจ้ะ
0: เสริมสวยนี่เป็นงานหลักเลยใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
0: แล้วเรื่องร้องเพลงล่ะครับ
5: ร้องเพลงนี่ก็ร้องแต่อายุ15
0: ตั้งแต่เด็กๆ เลยนะ
5: ใช่ค่ะเป็นนักร้องของโรงเรียนด้วย
6: เสียงพูดก็เพราะมากเลยอ่ะ
5: ค่ะ
6: เสียงเสียงพูดเพราะไม่ได้เหมือนเพราะมากเลย
2: พูดเนาะเวลาพ
6: ู
2: ด
6: ดูมีสกุลเสียงเจ๊ยังไงก็ไม่รู้
0: เสียงน่าเป็นดีเจอะไรพวกนี้นะ
5: ใช่ค่ะเขาเป็นดีเจด้วย
0: เขาเป็นดีเจด้วยเหรอ
2: เขาเป็นดีเจด้วย
5: ร้านอาหารจ้ะ
0: เวลาตามโรงแรมตามร้านอาหารเขามีงานเราก็ไปเป็นดีเจ
5: เขาจ้างเราไปร้านอาหารอะไรเงี้ยจ้ะ
0: เราก็เปิดเพลงให้เขาร้อง
5: ใช่จ้ะ
0: ยังไม่มีคนร้องเราก็ร้องเองก่อน
5: ใช่จ้ะ
2: เหมือนก็ทั้งเสียงพูดเนาะ
0: มีคนทักพี่บ่อยไหมว่าเสียงคล้าย
5: ๆเขาทักเลยจ้ะ
0: แล้วพี่คิดว่าคล้ายๆไหมตอนแรกๆตอนที่พี่เริ่มร้องเพลงในปัจจุบัน
5: ตอนแรกไม่นะฮะมันไม่เป็นอย่างนี้ตอนนั้นเคยเจอพี่สุนารีที่หนองคายตอนนั้นมีครอบครัวอยู่ที่นู่น
2: ค่ะ
5: จ้ะพี่สุนารีไปตอนนั้นไว้ผมสั้นร้องเพลงในครอบแต่แล้วก็หนูเป็นนักร้องที่นั่นพอดี
6: พอเลย
5: ใช่จ้ะโหนานมาก
6: แล้วพูดแค่นั้นพออย่าพูดต
0: ่อแค่ตอนนั้นก่อน
6: ไม่พอรู้จักเนี่ยพอเจอตามคาเฟ่ต่างคนที่แล้วนี่เราต้องรีบสรุปนะ
0: ป๋าสุนารีไม่เท่าไหร่ผมเวลาผู้มาแข่งขันบอกเป็นผู้หญิงนะบอกเป็นนักร้องคาเฟ่ผมจะไม่ค่อยพูดอะไร
4: ไม่อยาก
2: อะ
4: ไ
2: รเยอะรู้สึกต้องเงียบ
0: ไม่อยากกลัวเจอจริงๆแล้วสมัยรุ่นเด็กๆอะไรเงี้ยเคยไปประกวดบ่อยไหมฮะ
5: เคยประกวดอยู่2ครั้งนะคะถ้าคุณพ่อชอบคุณพ่อเสียชีวิตแล้วก็เลยไม่ได้ไปไหนเลย
0: อ่ะงั้นวันนี้โชว์ให้เราฟังสักหน่อยกันดีกว่า
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะเอาเพลงอะไรครับวันนี
5: ้กราบเท้าย่าโมจ้ะ
0: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
5: ค่ะ

0: ด้วยใช่ไหมเพราะว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: สุรู้สึกว่าเสียงนุ่มแล้วก็มีความเป็นลูกกรุง
1: จ้า
0: ชอบลูกขมวดคําว่าที่เนาะชอบลูกขมวดหางอะไรเงี้ยลูกเอื้อนขมวดอะไรเงี้ยทําได้ดีมากเป็นคน
1: ค
0: ร้อ
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เพลงเก่งนะคะแต่ว่าวันนี้มันอาจจะมีเรื่องของแรงเราอาจจะไม่พอตามวัยเนาะแรงมันก็จะตกแล้วก็เสียงมันจะไม่แข็งแรงมันจะมีการเพี้ยนต่ําแล้วก็ไม่ทันจังหวะบ้างอะไรเ
1: ใช
0: งี้
1: ่
0: ย
1: จ้ะ
0: แต่ว่าเห็นเลยว่าเป็นคนร้องเพลงเก่งแล้วก็เสียงเพราะฟิตนะกลับมาฟิตตัวเองเพราะเสียงยังเพราะ
1: ได
0: อยู
1: ้
0: ่เล
1: ค่ะ
0: ย
1: ได้
0: ค
1: ค่
0: ่
1: ะ
0: ะจ้ะ
2: เดี๋ยวเป็นนักร้องเก่านะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเป็นคนที่เสียงเหมือนสุนารีโดยไม่พยายามเหมือน
1: จ้ะ
2: การพูดและการร้องก็ตามดูเป็นธรรมชาติดีน
1: ค
2: ะค
1: ่
2: ระ ับแต่ว่าพอร้องกับดนตรีจริงๆมีปัญหาเล็กน้อยตรงที่มันมีอาการเพี้ยนต่ำอาจจะเป็นด้วยแรงหรือไม่ค่อยได้ร้องเท่านั้น
1: ใช
2: เอ
1: ่
2: ง
1: จ้ะ
2: อยากให้ซ้อมบ่อยๆครับเพราะเราเป็นนักร้องเก่าอยู่แล้วฟื้นฟูนะครับเอาจะช่วยครับ
3: ก็ดีนะผมชอบนะเฉพาะเนื้อเสียงนะ
1: ค่ะ
3: ผมชอบเนื้อเสียงสมมุติว่าถ้ามีโอกาสรอบหน้านะ
1: ค่ะ
3: ลองไปฝึกว่าส่วนของจังหวะให้มันตรงให้มันเสถียรกับคีย์ของดนตรีแต่ผู้ก็พูดเอาเพลงกลับเท้าย่าโมเนี่ยในส่วนของจังหวะยากนะจากท่อนขึ้นเนี่ยยากมากแต่คนไม่เก๋าจริงอ่ะมันจะรวนเลย
1: ใช่ค่ะ
3: เนี่ยทำได้ขนาดนี้มันก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วล่ะผ่านครับ
0: ผ่านจ้า
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: วัยเก๋าคนต่อไปฮะโค้ด
5: เป็นคนที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากมากเพราะเธอนั่งรถจากเชียงรายมาถึงสตูเราเนี่ยใช้เวลา14ชั่วโมง
4: โอ้โหเดินทางนะ
5: เดินทางฮะ
4: ครับ
5: และอีกอย่างหนึ่งก็คือเธอไม่ได้มาครั้งแรกครั้งนี้เป็นครั้งที่5
4: โอ้มาสมัครหลายครั้งแล้ว
5: และอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ผมตามหามา34ปีแล้ว
4: ยังไงฮะ
5: ก็เธอคือสีไง
4: สมสีพี่คนนี้ชื่อสีบริการโอ้โหตามหามาสักหลายปีเจอแล้วนะ
5: เจอแล้ว
4: อยากเจอแล้ว
5: สีเลยครับเชิญเลยครับ
4: เชิญครับ
6: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
7: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
8: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

0: เคนะ
1: แนะนำตัวเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะป้าชื่อป้าศรีอายุ69ปีมาจากจังหวัดเชียงรายค่ะ
4: ชื่อเต็มๆชื่ออะไรครับ
2: พองศรีแสงอิน
4: เออเขาชื่อพองศรีคนละศรี
5: คนละศรีแหละอันนั้นสมศรี
1: สมศรี
5: นี่พองศรีคนเดียวกัน
1: อ๋อชื่อเล่นชื่อว่าป้าศรี
5: ป้าศรีครับ
1: เดินทางมาจากเชียงรายเลยนะ
2: มาจากเชียงรายแล้วมาขึ้นรถไฟที่เชียงใหม่ค่ะ
5: ไม่ใช่เชียงรายนะยังอยู่ที่เวียง
2: ป้าเป้า
5: ป้าสายัน
1: ป้าเป้าป้าเป้า
3: ลึกลึก
1: เออนะ
5: เวียงป้าเป้า
1: จากเชียงรายก็ต้องเดินทางมาขึ้นรถไฟที่เชียงใหม่ก่อน
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ถึงมุ่งหน้ามาที่นี่
2: ใช่ค่ะ
1: 14ชั่วโมง
2: 14ชั่วโมงค่ะ
1: หลับบ้างไหมฮะ
2: มันตื่นเต้นอ่ะวันที่โทรไปก็ไม่หลับแล้วค่ะทั้งคืนยันแจ้ง
1: นี่แต่วันที่เราโทรไปจนถึงนี้นี่ยังไม่หลับเลยเหรอ
2: แต่กลางคืนมาไม่ค่อยหลับมันก็ตื่นเต้นอ่ะ
1: ตกใจผมว่าใจหายเลย
2: ว่าจะเลยค่ะ
5: บางซื่ออ่ะ
1: จ้องดูตลอดเลย
2: จ้อง
1: แล้วฟังไหมเขาจะบอกไหมว่ามันตอนนี้ถึงไหนแล้วเขาตะโกนบอกไหม
2: ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ยิน
1: เราต้องดูเอง
2: ต้องตื่นต้องลุกมาดูนาฬิกา
1: แล้วก็กะเวลาเอาดูว่ามันผ่านสถานีไหนแล้วพอถึงปุ๊บลงเลยลงถูก
2: ลงถูกค่ะเพราะป้าศรีมานี่หลายแล้ว
1: มาหลายครั้งแล้วเพราะนั้น
5: มาหลายครั้งแล้ว5ครั้ง
1: ไม่มีทางเลยแน่ไม่มีใครก็มาแล้วครั้งนี้มาถึงตรงนี้เลยเป็นไงบ้าง
2: โอ้โหดีใจสุดๆอ่ะ
5: ต้องบอกก่อนว่าพี่ศรีเนี่ยมีบ้านอยู่เพราะว่าลูกคนเล็กกับสามีก็เสียชีวิตไปแล้วแล้วก็มีคนใจดีมาทําบ้านให้อยู
1: ่ครับ
5: ในวัดอยู่กับลูกชายคนโตดูแข็งแรงมั้ยแข็งแรงมั้ย
1: ดูแข็งแรงนะ
5: แข็งแรงนะแต่จริงๆแล้วพี่ศรีเนี่ยเป็นเรียกว่าเส้นเลือดในสมองตีบ
2: ครับ
5: แล้วก็กระดูกพรุนด้วยต้องกินยา
1: ทานยาอยู่เป็นประจำใช่มั้ยแล้วก็ดูแลร่างกายด้วยใช่มั้ยประสิทธิ์ถึงได้พูดกับเราเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่รู้ว่ายังไงถ้าเกิดมาไม่ได้มาเพราะร่างกายก็จะไม่ไหวขึ้นทุกวันทุกวันเพราะครั้งนี้ได้มาก็เลยรู้สึกว่า
2: ดีใจ
1: ดีใจ
2: ตายเมื่อไหร่ก็ไม่ว่าจังมันเถอะพอได้มาแล้วพอได้ออกทีวีแล้วได้เจอคณะกรรมการแล้วพระศรีก็ดีใจสุดๆแล้ว
1: ผมก็ดีใจกับพระศรีนะมีอีกหลายคนที่เป็นแบบพระศรีคือขอสักครั้งเดียวอ่
2: ะ
1: สักครั้งนึงอ่ะมาเดินตรงเนี้ย
2: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้การดูแลเรื่องสุขภาพยังไงบ้างพระศรี
2: ตอนนี้เหร
1: อทานยาตามที่คุณหมอสั่ง
2: พระศรีเป็นมะเร็งไป3ที่นะลำไส้มดลูกกระเพาะนะแล้วก็พระศรีก็มากินเนื้อสัตว์มา20กว่าปีละตอนนี้พอเราไม่ได้กินบำรุงมันก็เป็นกระดูกพรุนนะกระดูกหัก11รอบแล้วล้มก็หักล้มก็หักนะ
3: แล้วมะเร็งเหรอคะเชื้อต่าง
2: มะเร็งมันหายหมดตาตอนที่ป้าศรีไปตรวจไอ้นิ้วอ่ะแล้วก็หมอเขาส่องกล้องให้ป้าศรีหมอว่าป้าศรีดีใจด้วยนะว่าป้าศรีโรคมะเร็งไม่มีแล้ว
4: โอ้ดีจัง
3: มันเหมือนมันแรกเน
1: า
3: ะแรก
2: หายไปเลย
1: มันยัง
2: ป้าศรีโชคดีนะป้าศรี
1: เหมือนแรกพอเรางดเรื่องโปรตีนเรื่องเนื้อสัตว
2: ์เนื้อสัตว์
1: โรคนึงหายไปแต่ว่าก็มีผลต่ออีก1โรค
2: ผลต่อกระดูกกระดูกพุนค่ะ
1: แต่ดูภายนอกดูไม่รู้เลยตั้งแต่ป้าศรีเดินมาดูแบบว่าดูสดใสดูร่าเริงดูมีความสุขกับวันนี้วันสำคัญมากๆเลย
2: สุขมากๆเลยค่ะสุขมากๆเลยค่ะ
1: วันนี้เตรียมมากี่เพลงฮะ
2: วันนี้มาร้องเพลงอ่ะแต่หลายเพลงอยู่ค่ะ
1: แต่วันนี้เอาแค่เพลงเดียวก่อน
5: เพลงเดียวเพลงเดียว
1: รู้ว่าเตรียมมาในใจมาหลายเพลง
2: ขอให้อย่าได้ลืมเนื้อก็แล้วกันบางทีร้องไปร้องไปเคยไหมแบบว่าเราภาวนาเสร็จแล้วมันดับ
1: รอบนี
2: ้ขอให้
1: โค้ชกับกรรมการใจดีถ้าลืมเดี๋ยวโค้ชกรรมการตะโกนบอกแล้วร้องต่อได้เลยไม่ต้องหยุดร้องแต่อย่าไปหยุดงั้นร้องเลยดีกว่าจะลืมเอาไหม
5: เอา
2: ค่ะ
1: เอาเลยนะ
2: ได้ค่ะ
1: เพลงอะไรครับ
2: สยามเมืองยิ้มค่ะ
1: สยามเมืองยิ้มอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับ

0: ีความสุขไหมคะป้า
1: สุขมากๆค่ะ
0: หนูเห็นความสุขเวลาป้าร้องเพลงค่ะจริงๆประสีพูดซะหนูจุกเลยนะมา4ครั้งครั้งนี้ครั้งที่5ถึงได้เข้ามาแล้วก็ปฏิญาณตนว่าต้องมาให้ได้ออกทีวีให้ได้ก่อนที่จะเป็นอะไรไปเพราะสุขภาพไม่แข็งแรงดีใจกับป้านะคะความฝันเป็นจริงการร้องเพลงสยามเมืองยิ้มหนูว่าวันนี้อารมณ์เพลงมันสื่อถึงความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากมันอาจจะไม่ได้เนียนกริบแต่อารมณ์เพลงที่ผ่านเสียงของป้ามันสื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าฉันเป็นคนไทยนะฉันภูมิใจในความเป็นไทยของฉันมันออกมาอย่างนั้นจริงๆค่ะป้าทำได้ดีนะคะหนูเป็นกำลังใจให้ป้านะคะเก่งมาก
2: การที่มีใครสักคนคิดว่าสักครั้งหนึ่งต้องมาไมค์ทองคำมันเป็นความฝันของรายการเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีวัยเก่าเพราะเราเชื่อว่ามีหลายคนคิดแบบนี้โดยไม่คาดหวังว่าต้องเป็นแชมป์หรือเปล่าและวันนี้ป้าก็เหมือนเป็นคนนั้นที่เรารอคอยเลยนะคือเป็นคนที่ฝันเหลือเกินอยากจะมายืนอยู่ตรงนี้และสิ่งที่ยืนยันว่าฝันเหลือเกินก็คือมาตั้ง5ครั้งเพราะฉะนั้นจึงเห็นแต่ความงดงามในการแสดงออกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเล่าเรื่องและก็การร้องเพลงนี่คือสยามเมืองยิ้มที่แข็งแรงที่สุดเท่าที่ผมเคยฟังมานะเก่งมากครับชื่นชมครับ
1: ค่ะ
3: พอบฝันมากไกลจากเชียงรายถึงเวิร์คพอยต์เลยอยากร้องให้ครูสลาฟังอยากร้องให้พวกเราฟังเงี้ยพวกเราดีใจนะเมื่อกี้ที่คุยกับนภัณฑ์บอกว่าไม่กล้าหลับเลยกลัวจะเลยโอ้โหฝันมันอยู่ในความรู้สึกเยอะมากอ่ะพอมาตั้งหลายครั้งเมื่อไหร่จะได้ขึ้นร้องให้พวกเราได้ฟังวันนี้พอพวกเราได้ฟังแล้วพวกเรามีความสุขน่ารักมากครับพร้อมกันเลยครับ
1: ผ่าน
4: ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: 3ผ่านครับโคตรยงครับผม
6: โอ้ดีใจด้วยครับ
5: นะ
6: แข็งแรงมาก
5: เก่งมาก
7: ต้องไปซ้อมเยอะๆนะ
5: ครับ
7: ออกกําลังกาย
5: เ
7: ผื่อได้มาอีก
1: ได้มาอีกสวัสดีถือว่าโชคดีถูกหวยรางวัลที่1แล้วนะ
5: สมมั้ยกับที่นั่งรถไฟมาเป็น14ชั่วโมงเนี่ย
1: สมแล้วคุ้มจริงๆอ่ะได้ออกทีวีวันนี้คุ้มมากๆเลยค่ะทั้งที่บ้านคอยดูประสิทธิ์ทั้งหมดเลยทั้งหมู่บ้านเลย
5: อ้าวอยากพูดอะไรกับเพื่อนบ้านบ้างเพื่อนๆที่อยู่ทางเชียงรายนะอ่ะ
1: ขอขอบคุณจะนั่งเหนือเจ้าที่ว่ามาเป็นกำลังใจให้ประสิทธิ์นะดีใจขนาดที่ได้มาถึงที่นี่ละเจ้าขอบคุณจะนักนะเจ้าขอบคุณเจ้า
3: ขอบคุณมาก
5: แล้วเดี๋ยวก็นั่งรถไฟกลับเลยไหมหรือว่าก
1: ลับเลยค่ะ
5: แต่ว่าขากลับไม่ต้องหลับได้แล้วสบายใจแล้วไม่ต้อง

0: ลัวเลยแล้ว
1: โอ๊ยกูยานอนหลับเลย
2: เพราะว่าเราอดหลับอดนอนมาตอนขามาแล้วขอบคุณป้าศรีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณคณะของผมค่ะ
3: ดูแกมีความสุข
4: ความสุขจริง
5: การมาของป้าศรีในวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าระยะทางไม่เคยเป็นอุปสรรคสำหรับคนที่มีความฝันนี่แหละครับคือตัวอย่างของคนที่มีหัวใจไม่ยอมแพ้จริงๆครับ
2: วัยเก๋าคนต่อไปฮะโค้ด
0: วัยเก๋าคนนี้ก็มาจากเชียงรายเหมือนกัน
2: เป็นหนุ่มเหนือเหมือนกัน
0: หยุดร้องเพลงมา17ปีอยู่ๆก็อยากมาร้อง
2: เอ้าเล
0: ยไปถามดีกว่า
2: ครับ
0: เหตุผลคืออะไรพี่เต้ยเชิญเลยครับ
2: เชิญครับ
6: ครับสวัสดีครับผมนายสะอาดปลายเผือกนะครับชื่อเล่นว่าเต้ยอายุ67ปีมาจากอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับ
2: นะเห็นเมื่อกี้โค้ดไลฟ์ฟังว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งหยุดร้องเพลงไปเลยเหรอฮะ
6: ใช่ครับ
2: ทำไมถึงหยุดล่ะครับพี่เต้ย
6: ช่วงนั้นโดนบูลลี่ด้วย
3: หมายถึงใครบูลลี่ว่าอะไร
6: คนใกล้ๆตัวนั่นแหละ
3: เขาว่าอะไรอ่ะ
6: ที่ว่าอายุเยอะแล้วใครจะมาจ้างมัน
2: อายุเยอะ
6: ผมก็เลยน้อยใจแต่ผมชอบของผมแล้วก็อีกอย่างร้านอาหารเขาเลิกจ้างนักร้องมีคาราโอเกะก็เลยนักร้องก็เลยตกงานมากบางงานก็บางร้านก็จะจ้างแล้วจ้างมันทำไมมันแก่
2: อ๋อเขาก็จะพูดแบบน
6: ี้แก่แล้วจ้างทำไม
2: แสดงว่าโดยอาชีพเนี่ยพี่เต้ยก็เป็นนักร้องอยู่แล้วใช่ไหม
6: นักร้องงานเลี้ยง
2: ร้องงานเลี้ยงอยู่แล้ว
6: ดวงดนตรีอย่างเงี้ยครับ
2: ก็เลยหยุดไปและอะไรถึงทำให้เรากลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่ง
6: มีวงที่ผมอยู่ทุกวันเนี่ยเขาขาดนักร้องเชียร์วงเต้ยไปร้องกับพี่ไหมว่าไม่เอาพี่ผมอายุผมเยอะก็พี่ก็เยอะพี่ก็ยังร้องเพราะเท่าน่าพี่ไม่มีใครพอหลังจากนั้นเขาก็ป้อนงานให้เรื่อยๆก็เลย
3: ดีเลย
6: ก็เลยมีงานอยู่เรื่อยๆครับ
2: วงอะไรครับพี่เต้ย
6: วงลูกทุ่งสาลิกาครับ
2: วงลูกทุ่งสาลิกา
6: เป็นวงดนตรีลูกทุ่งที่แถวบ้านอะเมื่อก่อนเคยเจอคุณสุนารีแล้วครับ
0: ที
6: ่ขึ้นเวทีด้วยกันเลยครับ
0: เม
6: ื่อก่อนผมอยู่วงดนตรีประสานบันเทิงตอนนั้นเป็นงานวันแรงงานแห่งชาติที่กรมชลประทานเขาจ้างคุณสู่ไป
7: รับเชิญขึ้นวงพี่ค่ะ
2: เรารักกันเนาะ
6: ครับ
2: รักเสียงเพลงรักการร้องเพลง
6: แต่ตอนนี้ผมก็ไม่โกรธแล้วเพราะผมได้กลับไปอยู่วงตีนั่นแหละเกือบ4เกือบ4ปีแล้วครับ
0: โอ้ต้องไปสนใจเลย
6: ขอบคุณนะครับเพื่อพอที่เปิดโอกาสให้ไว้เก่านะครับ
2: พร้อมนะพี่เต้ยนะ
6: ครับผม
2: วันนี้สัก1บทเพลงครับเพลงอะไรฮะพี่เต้ย
6: พายหักแด่แม่ครับ
2: พร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ขอบคุณครับ
1: เชื่อขนมกินได้จริงนะใบเก่าเนี่ยนะแน่นอนร้องเก่าดีครับพี่เป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะเพราะว่าร้องประจำกับวงดนตรีเหมือนได้ออกงานบ่อยๆแล้วก็ได้ออกกำลังกายเสียงอยู่ประจำเสียงน่าฟังมาก
0: แล้วก็
1: พาร้องได้ดีฮะแต่ว่ามันจะมีการรีบๆแล้วก็รวบๆอยู่มีนิดๆเองพี่เก่งมากครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ด้วยความเก่งด้วยความใช่ในความพี่เต้ยเนี่ยกับการร้องเพลงลูกทุ่งผมว่า67แล้วแรงแบบนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับวันนี้ภาพรวมครูพอใจมากนะครับถ้าจะมีจุดอ่อนก็ต้องรอเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วว่าเขาจะแรงดีกว่าเราหรือเปล่าเพราะวันนี้มันมีปัญหาเรื่องแรงเล็กๆแต่มันไม่ได้เสียหายใดๆเลยร้องเพลงเพราะมากครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับ
3: เต้ยอยู่วงอะไรนะชื่อวงอะไรนะ
4: วงลูกทุ่งสาลิกาครับอยู่บ้านจำบอนตำบลดอยลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ
3: จะได้มีงานทำที่พูดเนี่ยเพื่อจะได้มีงานทำเพิ่มขึ้นมาด้วยวัยพวกเราเนาะอายุ60 70ในบางทีก็มันจะโรยลาไปถ้าขาดพลังและกำลังใจส่วนการร้องเพลงมันก็เพราะว่าพี่เต้ยเป็นคนพูดรวบๆอยู่แล้วเวลาร้องมันร้องเหมือนตอนพูดแต่ผมชอบเนื้อเสียงนะผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: คนต่อไป
5: ครับ
6: ชื่อน้องแซกโซโฟนค่ะต้องบอกว่าเขากล้าตัดสินใจเพื่อจะมาทำตามความฝันของตัวเองให้สำเร็จเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยป่วยหนักมาก่อนหนักมากจนแบบว่าทุกคนจะโหอึ้งเลย
5: ครับผม
6: ไปฟังเรื่องราวของน้องแซกกันค่ะ
5: เชิญครับ
7: สวัสดีครับผมชื่อนายยศพันธ์จันทไทยนะครับผมชื่อเล่นชื่อแซกโซโฟนครับผมภูมิลำเนาอยู่จังหวัดมุกดาหารครับร้องเพลงอาชีพครับ
5: เป็นนักร้องร้องเพลงอยู่แล้วนะเมื่อกี้โค้ชหลิวก็เกริ่นมาว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เจ็บป่วยหนัก
7: ครับ
5: ขนาดไหนครับน้องแซกโซโฟน
7: เรียกว่าเรื่องเจ็บป่วยนี่น่าจะถูกโฉลกกับผมอยู่นะเพราะว่าตอนเด็กก็เคยเป็นไข้เลือดออกก็รอดมารอบนึงแล้วนะครับตอนพอโตมาเป็นวัยรุ่นก็ใช้ชีวิตกลางคืนนี่แหละครับก็พักผ่อนน้อยบ้างอะไรบ้างแล้วก็ทำงานก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเหนื่อยเร็วขึ้นนะครับแล้วก็พอไปตรวจที่โรงพยาบาลก็พบว่าตรงหน้าอกมีก้อนเนื้อครับมีก้อนเนื้อซึ่งมันใหญ่มากแล้วนะมันทับปอดข้างซ้ายไปแล้วดันอวัยวะคือดันหัวใจมาอยู่ถึงขวาแล้วนะครับก็เลยพักบุ๋มกลับบ้านไปรักษาตัวครับที่บ้านเกิดที่มุกดาหารเขาก็สันนิษฐานว่าเป็นมะเร็งแหละครับแต่ว่าเจาะหาก่อนว่าเป็นมะเร็งชนิดไหนก็เลยส่งไปที่โรงพยาบาลอุบลเจาะแล้วก็ต้องรอผล2อาทิตย์ผลออกมาแล้วยังหาไม่เจอก็ต้องเจาะใหม่ก็ต้องรอผลอีกประมาณ 3-4 รอบครับนอนอยู่โรงพยาบาลนี่เรียกว่าเยอะกว่าบ้านนอนประมาณ 4-5 เดือนครับเจาะก้อนเนื้อไปคือยังไงก็ไม่เจอครับสุดท้ายต้องเจาะไขกระดูกไปตรวจถึงได้ดูว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอตกินครับเป็นชนิดหายากหน่อยน่าจะเกิดจากก็1ในพันคนหรือหมื่นคนแต่ว่าเป็นชนิดหายากที่สามารถรักษาหายขาดได
1: ้
7: ม
1: ัน
7: โชคดีตรงนี้อยู่แล้วก็นอนรอผลก็เห็นทุกคนคนป่วยคนนู้นคนนี้เข้ามาบางคนก็มาแบบดีๆเลยพอผลตรวจมาช่วงเช้าผลตรวจมาตอนเที่ยง 4-5 โมงเย็นก็แบบสติแตกจำอะไรไม่ได้เลยก็มีเห็นตายต่อหน้าเลยก็มีแบบคือแบบเรารู้สึกปงในใจแล้วก็ไม่กลัวเลยว่าเราจะรักษาหายไหมหรือไม่หาย
5: ครับแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นไงบ้างครับ
7: ดีมากมากเลยครับ
5: ทุกอย่างก็ได้รับการรักษาผ่าน
7: ถูกต้องครับ
5: กลไกต่างๆเรื่องของยาเรื่องคุณหมอด้วย
7: ถูกต้องครับ
6: คือประเด็นนะตอนนั้นรู้ว่าเป็นระยะที่4ด้วย
7: เป็นระยะที่4ครับ
6: มันหนัก
3: โอ้
6: แล้วหายได้ค่ะเก่ง
7: ครอบครัวนี่กลัวมากแม่กับยายนี่ร้องไห้ทุกวันแต่ว่าตัวเรากับบอกเขาว่าไม่ต้องร้องไห้เพราะว่ายิ่งแม่ยิ่งร้องไห้เราจะทำให้เรากลัวแล้วก็หมดกำลังใจไปเอง

0: ไม่กลัวแม่ก็ไม่ต้องกลัวยายก็ไม่ต้องกลัวนะอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ตอนนี้ก็เลยมีโอกาสได้กลับมาทำงานเหมือนเดิมได้แล้วเร
0: ีย
1: บร้อยนะก็เป็นช่วงหนึ่งของชีวิตนี้ที่เราเจอกันนะก็ยังไ
0: ง
1: สำคัญเลยอยากจะฝากไว้คือหนึ่งต้องดูแลสุขภาพ
0: ดูแลสุขภาพครับ
1: พักผ่อนนะสำคัญ
0: ใช่ครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยให้สม่ำเสมอเอาแบบพอเหมาะไม่ต้องเอาหนักมากก็ได
1: ้นะวันนี้นะเราผ่านเรื่องราวร้ายๆต่างๆมาแล้วนะจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับแซกโซโฟนอย่างแน่นอนนะ
0: ครับผม
1: สักหนึ่งบทเพลงครับ
0: กอนลำนะครับของพี่มนแคนแก่นคูนชื่อว่าฮักสาวเสริมสวยครับผม
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ
0: โอเคครับ

วสวยสวยเจ้าผู้รวยหุ่นกูมีคนมุ่งส่งแย่งเลี้ยวเบิ่งแก้มเบิ่งแก้มสาละนอเบิ่งแก้มละนวลพองสดใสเปลี่ยนตาซึมตาใบเบิ่งมาได้ก็พอแล้วตาแป๋วเห็นละใจสว่างใสดังตะวันในทิพย์นี้ยอยเมื่อเรียวจะเลี้ยวมองเธอละเอ้ยเล็บมือใสใสใสน้ำยาบ้า

อยมาเสริมกำลังใจเสิร์ฟพอได้มีความสดใสไปมือหนึ่งแม่นางเอ้ยมาหัวใจลันตึงยังเป็นสิ่งเพิ่นมาบ่สำนารถเก่งแวมายำบ่สำนารถเก่งแวมายำเนี่ยแต่คนมาทำมานั่งขอสปินครูหนุ่มครูแล้วก็เที่ยวมาคอยหนุ่มครูก็เที่ยวมาคอยหนุ่มตำรวจน้อยก็คอยมาทุ่มสจก็เงินมาทุ่มสจก็เงินมาทุ่มไปชี้ลุงลุงคุ้งหัวใจพี่ชายได้เพียงแอบรักแอบมองแอบไม้ปองน้องนางเสื่อมสวยเสียดายที่พี่ชายไม่รวยถ้าพี่ชายนั้นเป็นคนรวยจะแต่งคนสวยไม่ซื้อพี่คนดี

0: ทำงานพวกเราทำงานกันเลย
1: รับเชิญรับเชิญ
2: อยากบอกแซคว่ามันเท่มาก
3: ครับ
2: คือลูกของหนูมันเป็นเด็กสมัยใหม่เป็นร็อกก็ได้ฮิปฮอปก็ดี
3: ครับขอบคุณครับ
2: แต่แบบเลือกที่จะร้องหมอลำอ่ะแล้วก็แบบว่าเวลาร้องยกไม้ยกมือลำมันดูแบบมันภูมิใจอ่ะชื่นชมนะลูกแล้วแซคก็ทำได้ดีมากม
3: ี
2: ความ
3: เป็
2: นศิลปินสูงก็ขอให้ดูแลสุขภาพ
3: ครับ
2: แล้วก็เช็ค follow up
3: ครับ
2: อย่างต่อเนื่องนะลูกนะ
3: ครับ
2: อย่าไว้ใจครับ
3: เป็นกำลังใจ

เก่งมากครับแซคแต่งกายมาเป็นแบบหนุ่มสมัยใหม่เลยแต่เลือกที่จะร้องหมอลำแล้วมันกลายเป็นไม่รู้นะครูว่าถ้าหนูแต่งตัวแบบนี้ไปยืนอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วร้องหมอลำเนี่ยครูว่าได้ใจอ่ะมันรู้สึกอย่างนั้นลูกครูรู้สึกขอบคุณหนูนะ

0: เล่นในระยองชลบุรีพัทยาครับ
1: พอหนูมาอยู่ตรงนี้มันเทิร์นโปรได้เลย
0: ครับ
1: มีก่อนล่ำประจำวงเจ้าน้อยจะไปเรื่อยเก่งมากครับชื่นชมครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ชื่นชมนะลูกเด็กรุ่นใหม่รักวัฒนธรรมเนี่ยมันมีคุณค่ามันอยู่ที่เด็กรุ่นใหม่อ่ะจะมองข้าม
0: ครับผม
2: หรือจะเชิดชูวันนี้แซคเชิดชูศิลปะวัฒนธรรมของอีสานบ้านเฮาน่าชื่นชมจริงๆลูกผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
3: ผ่านลูก
0: ขอบคุณครับ
1: ผ่านครับ
0: ขอบคุณครับ
4: แต่ร้องเพลงเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะตื่นเต้นไหม
5: ตื่นครับแล้วก็ดีใจที่ได้เจอคณะกรรมการทั้ง3ท่านแล้วก็พี่หลิวพี่พันธ์เด้อนี่ครับผมแล้วก็จะเจอกันอีกรอบแน่นอน
4: ถือว่าทำดีมากเลยค่ะกับมากการดีด้วยนะ
5: ค่ะ
4: อ
5: ุ
4: สเ
6: ตอร์สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกัติตาทวดสะเคืนเสื้อเลนชื่อน้องแบมค่ะอายุ22ปีค่ะมาจากสกลนครค่ะ
7: นะมาตั้งแต่ไม้ทองคำ3วัยครั้งที
6: ่5ค่ะ
7: 6มาไหมลูก
6: 6มาออดิชั่นไม่ทันค่ะ
7: เอาเหรอแล้วเขาปิดไปแล้วเงี้ยเหรอ
6: หนูรู้วันสุดท้ายแล้วเลือกงานช้าด้วยค่ะ
7: แต่ใจจริงอยากจะมา
6: อยากมาค่ะถ้ารู้ก่อนหน้านั้นก็มาค่ะ
7: ครั้งนี้เลยลาออกจากงานเลย
2: อดจะบ้า
6: ครับ
7: ครับผมอ่ะวันนี้ร้องเพลงอะไรคะน้องแบม
6: ฝากเบิ่งแหนเด้อค่ะ
7: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ็นไงลูก
1: ตื่นเต้นค่ะ
2: เสียงเพราะแล้วก็มีเสน่ห์มากน่าฟังเสียงที่มันมีความสามันมีฉากแล้วบางทีมันมีความซ้อนๆออกมาไม่รู้ยังไงไม่รู้สึกว่ามันเพราะมากสิ่งที่อยากได้เพิ่มนะลูกคือพลังน่าจะต้องฝึกฝนแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมนะลูกเพื่อที่พัฒนาต้นทุนของหนูต่อไป
3: คือมันได้ที่เสียงลูกมันได
1: ้
3: สายร้องสายเสียงเพราะแต่ว่าพอมาอยู่หน้าเวทีทีไรหนูจะมีจุดอ่อนจุดอ่อนอันเนื่องมาจากความตื่นเต้นและก็ไม่สามารถดึงสิ่งที่ดีที่สุดออกมาให้คนได้เห็นได้ดูได้ฟังมันยังสั่นอยู่นะครับลองสู้ดูครับ
1: ขอบคุณค่ะ
4: อกหัก
1: เหรอไม่ค่ะ
4: หรือแอบหวงคนคนนั้น
1: หนูชอบฟังเพลงเศร้าแล้วก็ชอบร้องเพลงเศร้าค่ะหนูอินตามเพลงค่ะ
4: อืมซื่อดีจังผู้หญิงคนนี้ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ผ่านลูก
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: วัยรุ่นคนต่อไปครับ
6: วัยรุ่นคนนี้นะคะเป็นเด็กที่สู้ชีวิตตั้งแต่เด็กเลย
5: ดีครับ
6: ทำงานเป็นอาชีพแดนเซอร์ตั้งแต่ป.5ค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีอดีตที่แบบฝังใจเขาอยู่ก็เลยทำให้เขาจะต้องแบบขยันขันแข็งนะไปฟังเรื่องราวของน้องบอมแบมกันเลยค่ะ
5: เชิญครับตรงนี้เลยจ้าแนะนำตัวเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะบอมแบมกุลนันท์ศิริอภิวรรณโนค่ะอายุ31ปีมาจากจังหวัดชัยนาทค่ะ
5: อ๋อนะเมื่อกี้โค้ชเล่าให้ฟังว่าเป็นไงตอนเด็กๆมีวีรกรรมเกิดขึ้นกับลูกยังไงล
7: ูกตอนเด็กๆเราไปเป็นแดนเซอร์ก่อนตั้งแต่เด็กๆไปขอสมัครหลังเวทีแล้วก็มีคน

0: เห็นแววเราตั้งแต่เด็กค่ะเพราะเราก็ขยันหมายถึงว่าแบบอยากเป็นให้ได้อย่างเงี้ยค่ะ
1: สู้นะสู้ชีวิต
0: ใช่แล้วก็มีคนมาเห็นเราลองซ้อมร้องเพลงหลังเวทีค่ะแล้วก็อยากลองให้เราเป็นนักร้องดูบ้างค่ะ
2: ก็เลยเป็นทั้งแดนเซอร์แล้วก็มาเป็นนักร้อง
1: ก็ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่านักร้องนี่ถ้าเต้นได้ด้วยก็จะดีด้วยเปิดมีเพลงทั้งเพลงเร็วเพลงช้านะครับผม
0: ได้หมดเลยค่ะ
1: นะพร้อมนะวันนี้
0: พร้อมค่ะ
1: อ่ะจะร้องเพลงอะไรคะ
0: น้ำตาโนราค่ะ
1: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ตื่นเต้นเหรอลูกบอมแบม
1: ค่ะตื่นเต้น
0: บอมแบมเป็นเด็กน่ารักนะลูก
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: หน้าเวทีคงมีเสน่ห์เวลาทั้งร้องทั้งเต้นนะลูกนะ
1: ค่ะ
0: ก็ร้องได้ดีลูกแต่อาจจะมีออกสตาร์ทถึงจุดไม้สีฟ้ามันอาจจะกดตัวโน้ตไม่ค่อยลงนิดนึงแล้วก็มีท้ายอาจจะมีควบคุมเสียงไม่ค่อยได้นิดนึงอาจจะเกิดจากความตื่นเต้นหรือว่าพักนานก็เป็นไปได้ลูกนะคะ
1: ตื่นเต้นพอเจอท่านคณะกรรมการทุกท่านแล้วก็ไอดอลของหนูนะคะก็พี่หลิวอาจารยาด้วยค่ะ
2: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: ทำได้ดีนะพัฒนาต่อนะคะซ้อมเยอะๆค่ะ
3: บอมแบมเป็นคนสวยนะลูก
1: ขอบคุณมากค่ะ
3: ในเวลาสื่อสารเนี่ยดูจริงใจดีมันก็เลยใช้คำว่าเสน่ห์ได้วันนี้การร้องเพลงข้อที่เด็ดที่สุดคือออกเสียงมันเป็นธรรมชาติแต่ว่าจุดอ่อนคือเสียงช้ำพอสมควรนะใช้งานหนักพอสมควรแล้วก็มาร้องในคีย์ที่มันไม่ถึงกับไม่ถึงหรอกแต่ว่ามันดูมีอาการปีนพอปีนก็ทำให้เราเก็บรายละเอียดได้น้อยลงแล้วก็ออก acting เยอะไปหน่อย บางทีแต่ว่าครูว่า acting ที่มาเนี่ยมันเหมือนเป็นการเป็นความตื่นเต้นอย่างหนึ่งนะหนูอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้มันมาเยอะขนาดนี้แต่ถ้าใจมันนิ่งแล้วเนี่ยบางทีเพลงที่มันเศร้าอยู่แล้วเราอาจจะไม่ต้องเยอะด้านพวก acting เอาเสียงทำงานนะครับเพราะว่าอย่างอื่นมันพอดีหมดเลยน่ารักดีครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ
4: จริงๆบอมแบมเป็นคนสวยนะลูก
1: แต่
4: ลุงโน้ตเห็นด้วยกับครูสลาหน้าตาหนุ่มยุ่ยไปหน่อยเวลาร้องอ่ะเพราะด้วยความตื่นเต้นหรือด้วยอะไรก็ไม่ทราบหลับตาแล้วมันแต่ไม่ใช่ขนาดลุงโน้ตนะสีหน้าความสวยความน่ารักของหนูมันเลยหายไปไม่ได้ตินะลูกเพียงแต่ในความรู้สึกของลุงโน้ตเผื่อหนูจะมีโอกาสเดินทางไปในรอบหน้าพอรอบหน้าปุ๊บเนี่ยมันจะมีคะแนน8ข้อนะผมย้ำนะ8ข้อมันจะมีคะแนนที่อยู่ใน1ใน8คือบุคลิกแล้วก็ลีลามันอยู่ในนั้นบางคนนะคะแนนข้ออื่นไม่ดีแต่บุคลิกลีลาเขาดีอ่ะเขาก็ผ่านเขารอบต่อๆไปได้หวังว่าหนูจะมีโอกาสเดินทางไปในรอบหน้านะแต่รอบนี้ผ่านลูก
1: ค่ะจะเจ็บกับพัฒนาแล้วค่ะ
3: ครับ
0: ผ่านค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
3: ผ่านครับ
1: ขอบคุณค่ะ
5: กลับมาในครั้งนี้ถือว่าเป็นก้าวที่ดีมากครับถึงยังมีบางจุดที่ต้องพัฒนาแต่เชื่อว่าด้วยความตั้งใจจะทำได้ดีขึ้นแน่นอนครับ
6: วัยรุ่นคนต่อไปครับโค้ชหลิวว
2: ัยรุ่นคนนี้หลิวมีความภาคภูมิใจมาก
6: ยังไง
2: ดูคอด้วย
4: โอ้โหชูคอเป็นห่านใช่ไหมเป็นห่าน
6: ไม่ใช่หงเหรอ
4: ไม่ใช่หง
0: นี่ถ้าไม่ชูคอเป็นห่านแล้วถ้า

0: ว่าเป็นล่ะ
1: คอหาร
2: คอหารนี
3: ่งั้นไม่ชูละ
2: ถูกใจนำเสนอ
3: ใช่เพราะว่าเป็นคนคัดมาเองค่ะ
1: อ๋อ
3: เขาได้ตั๋วพิเศษจาก CJ มอสระแก้ว
2: ครับผม
3: ไปพบกับน้องเต้กันเลย
2: เชิญครับ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: เต้
2: สวัสดีครับแนะนำตัวเลยครับเต
4: ้สวัสดีครับผมเต้อนุรักษ์ประกอบกิจครับอายุ33ปีครับมาจากจังหวัดสระแก้วครับ
2: เต้ก็เป็นได้ตั๋ว Fast Track นะ
3: ใช่
2: มาจาก CJ Mall ไม่ต้องคำออนทัวร์ครั้งที่5ที่สระแก้ว
4: ใช่ครับ
2: แล้วรู้ข่าวการสมัครจากไหนครับเต้
4: จากออนไลน์ครับ
2: ดูออนไลน์
4: Facebook,
2: ใช่ไหม
4: ใช่ครับ
2: ก็เลยมาสมัครเลย
4: ใช่ครับเพราะว่าผมสมัครรอบออดิชั่นที
2: ่ Work Point
4: ไม่ได้มาใช
2: ่ไหมไม่ทันก็มีโอกาสวันนั้นคนไปกันเยอะไหมลูก
4: ก็เยอะนะครับก็บรรยากาศก็เป็นกันเองแบบว่าต่างจังหวัดนะครับแบบว่าพ่อก็พาลูกมาแล้วก็คนแก่คนเฒ่าอะไรเงี้ยครับ
3: มากันทั้งลำรถ
2: มาทั้งสามวัยเลยทั้งเด
3: ็
2: กรุ่นเก๋ามากันหมด
3: ค่ะใช่บรรยากาศในงานคือหลิวดีใจที่แบบว่าเห็นทั้งวัยรุ่นวัยเก๋าวัยเด็กมาประกวดกันเยอะมากเลยค่ะก็ต้องขอบคุณ CJ ที่แบบแล้วก็ไมค์ทองคำที่แบบว่าได้ให้มีเวทีดีๆให้เขาได้โชว์ความสามารถค่ะ
2: นะวันนั้นก็ถือว่ามีกิจกรรมด้วยใช่ไหมมีกิจกรรมอะไรบ้างพอจำได้ไหมลูก
4: ใช่ครับก็มีกิจกรรมเล่นเกมครับบนเวทีแล้วก็แจกของรางวัลมากมายครับ
2: ซึ่งตอนนี้ที่เราออกอากาศอยู่นะครับก็ยังมีกิจกรรมอยู่ที่ CJ Mall สาขานราวดีนะซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอนนี้การคัดเลือกคนเข้ารอบครบแล้วนะไปร่วมลุ้นว่าใครจะได้ตั๋วพิเศษหรือ Fast Track นะหรือไปด้วยใช่ไหม
3: ไป
2: เอ้าแล้วทำไมอยู่เนี่ย
1: แป๊บเดียวเองขับรถปึ๊ดเดียว
2: แป๊บเดียวนะ
3: แบบหายตัวไปเลย
2: เออ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวไปเจอกับโค้ดหลิวโค้ดแซคแล้วก็พงพันธ์ไม้ทองคำนะครับงานมีจนถึง4ทุ่มนะแต่ว่าถ้าเกิดใครพลาดในครั้งนี้ก็ยังมีเสาร์ที่25กรกฎาคมนะ CJ Mall สาขามอนเรศวรนะครับประตู4จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากโค้ดเป่าโค้ดแซคพงพันธ์ไม่ทองคำด้วย
3: เอาพี่พันเต้เหรอ
2: ไม่น้องพัน
3: อ
2: ๋อคนละพันถ้าไปมันเป็น 2,000 ไง
5: ไม่ใช่พันเดียว
2: นะก็มีกิจกรรมก็ถึงว่าดีนะวันนั้นลุ้นไหมว่าเราจะเป็น2คนสุดท้ายเนี่ย
4: ก็แอบลุ้นครับแต่ว่าก็มีจากที่ฟังก็มีคนแบบร้องเพลงแบบก็เพราะในฉบับของเขาอะไรเงี้ยครับก็มีหวังไว้นิดนึงอะไรเงี้ยครับ
2: นะโค้ดล่ะวันนั้นเห็นอะไรในตัวเขาบ้าง
3: เขาร้องเพลงเป๊ะมากค่ะทั้งเทคนิคอารมณ์อะไรเงี้ยแล้วก็บุคลิกภาพอะไรเงี้ยคือเขามาเต็มเลย
2: นะอ่ะวันนี้พร้อมนะ
4: พร้อมครับ
2: หนึ่งบทเพลงครับน้องเต้เพลงอะไรครับ
4: เพลงปลายฟ้าครับ
2: อ่ะพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับเชิญครับ

0: ื่นเต้นนะลูก
1: ก็ตื่นเต้นครับ
0: พยายามก้มกลมอยู่นะเต้นี่ต้นทุนดีมากเลยโอ้โหเสียงเหลือเสียงเหลือกินนะลูก
2: สดสด
0: เสียงเพราะพลังดีเสียงต่ำเสียงสูงถึงหมดเลยแต่ตอนนี้อยู่ที่ใจหนูแล้วเหมือนมันควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้ต้องทำไม่ได้นะพอเราใจเราควบคุมความตื่นเต้นไม่ได้มันก็เลยเสียการควบคุมแต่ว่าเราเช็คของเนี่ยรู้แล้วว่าหนูไม่ธรรมดาแล้วอยู่ที่ใจแล้วตอนนี้นะ
2: ฟังแล้วก็เป็นเรื่องใจเนาะมันบังคับมันห้ามสั่นไม่ได้แต่อย่างอื่นดีเลยนะลูกออกเสียงดีแล้วเป็นคนต้นทุนดีด้วยเสียงเพราะแต่เนื้อเสียงบางโดยเฉพาะในช่วงที่เอื้อนมีลูกเอื้อนเนี่ยมันมีเสน่ห์มาเอาแค่เราชั่วโมงบินยังน้อยเวลามาเจอแล้วมันทั้งที่พยายามไม่ให้มันสั่นแต่มันเส้นเสียงมันก็สั่นก็แค่นั้นเองลูกหาเวทีขึ้นบ่อยๆนะครับเก่งครับ
3: ชอบผมชอบพลังยิ่งเพลงปลายฟ้าเนี่ยถ้าพลังไม่ดีนะมันจะไม่เพราะเลยขนาดเราร้องมีเหวี่ยงมีแกว่งบ้างนะด้วยพลังเสียงของเราไอตัวโน้ตตัวต่ำเราก็ทำได้ดีเวลามันไต่ไปสูงมันก็ทำได้ดีมันจึงน่าฟังไอที่พลาดไปด้วยความตื่นเต้นน่ะถ้าหนูเดินทางไปในรอบหน้าหนูทิ้งมันเลยนะความตื่นเต้นอย่าไปสนใจมันแล้วก็อย่าพูดเรื่องว่านึกในใจว่าฉันจะชนะไหมฉันจะแพ้ไหมลืมมันไปเลยว่าเรามาโชว์พลังเสียงของเราชอบมากเลยลูกผ่านครับ
1: ครับ
0: ผ่านครับ
2: ผ่านครับ
1: ขอบคุณครับ
4: ตั๋วพิเศษจาก CJ Mall ใบนี้การันตีคุณภาพจริงๆครับทั้งความสามารถและเสน่ห์บนเวทีทำให้กรรมการไม่อาจละสายตาได้เลยครับ
5: ครบวันนี้นะทั้ง3วัยเลยนะฮะวัยเด็กวัยรุ่น

วัยเก่าต่างก็มาโชว์ของกันอย่างเต็มที่เลยเชื่อว่าจะถูกใจคุณผู้ชมทางบ้านแล้วก็คณะกรรมการทั้ง3ท่านของเรานะครับแหมวันนี้เวลาหมดลงแล้วขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับพบกันใหม่ครับกับไม่ต้องทำ3วัยครั้งที่7รอบออดิชั่นวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ดาห์หน้าพบกับลูกทุ่งสาวเสียงดีกวางดวงฤทัยกับบทเพลงเจ็บกระแทกใจข้าน้องใส่ผ้าขวัญ
1: กัดฉันน้องมาสังหารหัวใจใส่ผ้าขวัญเจ้าแทนใครก็ฝ่าย
2: เพลงดีนี่ครูว่าหนูมีครบแล้วนะมันดีพอที่จะเอ่ยอ้างถึงเลยแต่ครูก็หวังว่าเพลงนี้แหละจะส่งต่อความเป็นกวางดวงฤทัยให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: และความฝันยังไม่จบยังมีคนเสียงดีจากทั้ง3วัยที่พร้อมจะมาเปล่งประกายบนเวที

0: ครับ
1: ลำดาบเป็นแม่นองอะ
2: เป็น
0: เอาเลยโอ้โห
1: ลำดาบกับชักดาบเนี่ยไหนอันตรายกว่ากัน
2: ลำดาบเนี่ยอันตราย
0: อันตรายแล้วไปกับหลายคนเนี่ยอันตรายเลยนะฮะ
2: กินแล้วไม่จ่าย

0: สนุกและเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปพร้อมกันในไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่7
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Pechanga Resort Casino is giving away a new, fully electric Mercedes-Benz G-Wagon every Saturday in July. To earn entries, simply play your favorite slots or table game with the Pechanga Rewards Card. Then join us Saturday nights for your chance to be one of more than 170 easy play winners. Or drive home in one of our four iconic G-Wagons. Your summer of winning is here at Pechanga Resort Casino. Visit Pechanga.com for full details.

0: สนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: จากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4-Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
2: กลับมาแล้ว Home Pro Super Expo ทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องประพันธ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน
3: ์ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่า

0: สุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ล็อกคิวแล้วมาเจอกับก้าวได้ในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์24กรกฎาคมนี้นะครับเวลา5โมงตรงที่ไลฟ์พาร์คฮอลล์ชั้น G ศูนย์การค้าวิวเจอร์พาร์คแล้วมาเจอกันนะครับ
3: สนับสนุนโดย
4: ชีวิตเธอเริ่มต้นเลวร้ายตรงไหนลองคิดดูอะไรทำให้เธอต้องติดคุก
5: ฉันต้องการทนาย
6: จะว่าความให้คุณ
5: ไม่สิฉันไม่เพ
4: ชก็ไม่ก็เป็นกุหลาบสีดำด้วยล่ะแม่บอกว่าฉันเหมือนดอกกุหลาบดูสวยปองปา
7: ละครดังข้ามเวลากุหลาบสีดำจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม28กรกฎาคม
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ฉันรู้เว้ยว่าแกจ่ายเงินแต่อันนี้คือเพื่อนไงก็ไม่ได้หมายความว่าแกจะด่าเพื่อนจะพูดไม่ดียังไงกับเพื่อนก็ได้เว้ย
10: จะถูกตามใจโดยพวก Gen X Gen Baby Boom ที่อายุมากกว่า
11: แบบนี้ก็เรียกว่า Gen มีบุญไง
7: มีบุญ
12: หนูเฟืองเนี่ยเขาไม่ใช่คนอื่นคนไกลแกไกลแค่นิดเดียวอ่ะเขาพูด
7: The Runningเงินงานความรักคืนพรุ่งนี้ 20:25 นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: พี่รัน
13: เราตกลงกันว่าจะไม่หย่ากันแล้วค่ะฉันจะทำให้แกออกไปจากชีวิตพี่รันให้ได
9: ้ฟังแม่ก่อนดูนิน
5: เลิศแล้วเลิศ
7: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสได
15: ร์เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์18-26กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
16: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
17: โชกี้แถมฟรีการ์ดสปอนช์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: หมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
2: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
3: ใช้นิดเดียว
2: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
4: The Force Mitsubishi X-Force HEV
5: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันไทมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทชินีสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะลิโนมิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: ใหม่ Galaxy C48 Ultra อัพเลเวลการพับและ Galaxy C48 ไซส์ใหม่ก่อนใครจองเลย
7: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
8: คุณผู้ชมครับมันมีกรณีของคุณพ่อคุณแม่ติดใจนะครับลูกชายวัย5ขวบโทษนะ5วันนะฮะเสียชีวิตในห้อง ICU เด็กของโรงพยาบาลอ่างทองหลังโรงพยาบาลเนี่ยจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนในห้องนะครับปล่อยคนนอกเดินเข้าออกไร้การป้องกันนะครับคุณผู้ชมครับลงไปดูเรื่องนี้ครับเนี่ยครับเมื่อวานนี้นะครับนางปวีณาหงสกุลครับประธานวิธีปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพาพ่อและแม่ของทารกเพศชายวัยแค่5วันเท่านั้นครับเดินทางไปรับร่าง

0: แล้วก็ฟังผลการชันสูตรร่างของทางทีมแพทย์นะฮะซึ่งหลังครอบครัวเองเนี่ยร้องขอให้มีการตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิตนะครับโดยมีการตั้งข้อสงสัยครับว่าเพราะความละเลยของทีมแพทย์หรือพยาบาลหรือไม่เนื่องจากลูกชายเนี่ยผ่าคลอดเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาขณะมีอายุครรภ์8เดือนนะครับตอนคลอดเนี่ยทารกมีน้ำหนักแรกเกิดนะครับ 4,300 กับ5กรัมแต่มีภาวะความดันในปอดนั้นสูงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจต้องอยู่ในห้อง ICU สำหรับทารกทิศทางอาการดีขึ้นเป็นลำดับนะครับอยู่ระหว่างการลดยาลดการใช้เครื่องช่วยหายใจแต่วันที่20กรกฎาคมครับจะเข้าไปเยี่ยมลูกปรากฏถูกปฏิเสธนะฮะโดยการบอกว่าเข้าไม่ได้เพราะมีงานเลี้ยงแล้ววันนั้นครับจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในห้อง ICU เด็ก5โต๊ะฮะมีผู้บริหารบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงพนักงานเสิร์ฟเข้าออกภายในห้องอย่างต่อเนื่องซึ่งพนักงานเสิร์ฟไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์ป้องกันทำให้เกิดความกังวลใจนะครับเรื่องการปนเปื้อนภายในปนเปื้อนนะฮะภายในพื้นที่ปลอดเชื้อเนี่ยครับหากดูจากแผนผังนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเห็นนะครับว่าเนี่ยครับตู้ของลูกชายเนี่ยอยู่ใกล้กับจุดโต๊ะกินเลี้ยงมากที่สุดเลยเนี่ยฮะและตู้อื่นๆยังมีเด็กอยู่อีกหลายคนนะครับตามคำบอกเล่าของพ่อกับแม่เด็กบอกว่าบริเวณโต๊ะจีนกับตู้อบเด็กมีเพียงม่านใสกั้นเท่านั้นเอง
1: แล้วถ้าดูผังของห้องอะค่ะ ICU เด็กก็จะมีทางเข้าเป็นทางเข้าที่1ทางเข้าที่2หลังจากที่เข้ามาก็ต้องนั่งรอที่จุดที่ให้รอเยี่ย
0: ม
1: มีโต๊ะพบคุณหมอแล้วก็มีโต๊ะพยาบาลอยู่ตรงกลางแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเตียงเด็กนะคะแล้วก็โต๊ะจีนก็อยู่ใกล้กับเตียงเด็ก
0: ก็คือตรงโต๊ะนั่นน่ะโต๊ะพยาบาลใช่ไหม
1: โต๊ะจีนที่ห้าตัว
0: โต๊ะจีนข้างบนนะห้าตัวข้างบนขวามือข้างบนนะโต๊ะพยาบาลแล้วก็มีเด็กใช่ไหมฮะน่ะแล้วก็เรื่องกระบอยกลมๆนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: ห้าโต๊ะนั่นน่ะ
1: แล้วพ่อบอกว่าระหว่างโต๊ะจีนกับตู้อบเด็กก็คือมีเพียงม่านใสๆกั้นแต่ว่าวันที่เกิดเหตุก็คือพนักงานเสิร์ฟก็เดินเข้าออกม
0: ี
1: ผู้บริหารมีบุคลากรของโรงพยาบาลแล้วพนักงานเสิร์ฟก็ไม่ได้มีการสวมหน้ากากอนามัยไม่ได้มีอุปกรณ์ถ้าเป็น ICU เด็กเป็นเด็กเล็กอะค่ะเวลาจะเข้าไปเยี่ยมคือ เราล้างมือแล้ว
0: มือเปลี่ยนชุดใส่ชงชุดอะไรใหม่หมดทุกอย่างเลย
1: ค่ะบางทีเด็กแรกเกิดคนจะเยี่ยมอะค่ะยังดูได้แค่ผ่านกระจกแค่นั้นเองแต่นี่ก็คือตามที่คุณพ่อบอกก็คือมีการจับโต๊ะจีนอยู่ใน ICU เลยหลังจากนั้นค่ะเช้าวันอังคารที่21โรงพยาบาลแจ้งทางครอบครัวบอกว่าให้รีบมาดูลูกนะเนื่องจากลูกอาการวิกฤตแล้วแพทย์บอกว่าน้องมีการติดเชื้อใหม่ในกระแสเลือดและน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะโรงพยาบาลออกหนังสือรับรองการเสียชีวิตของลูกว่าเกิดจากภาวะความดันในปอดสูงแล้วก็แนะนำให้ครอบครัวรีบเอาศพไปประกอบพิธีทันทีทางครอบครัวก็เลยสงสัยอะค่ะประสานทางมูลนิธิปวีณาขอให้ช่วยเหลือแล้วก็ประสานส่งศพไปชันสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจมีเสียงคุณพ่อของน้องค่ะ
0: ลูกเอ้ย
2: เขาสั่งแม่ว่าพยาบาลอะห้ามแจ้งตำรวจว่าให้เอาศพลูกกลับไปทำพิธี
3: ไปทำพิธีซะแล้วเขาพยายามโทรว่าทำลายศพลูกยังอะไรลูกย
2: ังโทรจี้ว่าทำลายศพลูกหรือยัง
3: ฝังลูกหรือยัง
2: เผาหรือฝังลูกหรือยังโทรพยาบาล
3: ท
2: ่าน
3: ไอซียู
2: ศีรษะอากระโหลกด้านหน้าศีรษะเหมือนช่วงนั้นน้องอายุไปแล้วก็ข้อเท้าน้องอ่ะ
3: มันหมุน
2: ข้อเท้าหมุนพลิกได้อ่ะช่วยดูให้หน่อยว่าลูกข้อเท้าลูกข้างขวา
3: ห
2: ักหรือเปล่าหรือข้อเท้าน้องเป็นอะไรแล้วหมอเขาก็สายหัวเขาไม่ตอบอะไรเขาบอกว่าให้มาที่นี่ที่เดียวเลยเขาไม่กล้าพูดอะไรเขาแค่สายหัวอย่างเดียว
0: คุณปวีณาก็ดูเรื่องนี้อยู่พี่หมวยมันเข้าไปกินได้หรือโต๊ะจีนในห้อง ICU
1: ไม่ได้ค่ะ
0: มันบันเทิงเกินไปป่ะเนี่ย
1: นั่นน่ะสิคะ
0: จริงป่ะเนี่ยนี่งงมากเลยอยากฟังโรงพยาบาลชี้แจงมากว่าทำไมถึงไปกินโต๊ะจีนอยู่ในนั้นได้ยังไงอ่ะมันไม่มีที่อื่นกินกันเหรอ
1: จริงๆแล้วก็จะมีส่วนที่พยาบาลเขาทานข้าวกันก็จะมีเป็นห้องเรียบร้อยเลยค่ะ
0: ไม่แต่ที่งงคือไปจริงๆเหรอโต๊ะจีนกินในห้อง ICU เนี่ยนะ
1: ใช่ไม่ได้
0: บอกจะเข้าไปเยี่ยมลูกบอกเข้าไม่ได้เพราะมีงานเลี้ยง
1: มีงานเลี้ยงอยู่ค่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ยอะไรวะงงเอายังไงต่อพี่หมวย
1: คุณปวีณาพอรับเรื่องค่ะก็ประสานผู้กำกับของสภ.สามโก้ที่อ่างทองให้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็ส่งศพไปตรวจพิสูจน์การตรวจเบื้องต้น

0: พบความผิดปกติบริเวณกะโหลกศีรษะและข้อเท้าที่คุณแม่ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นี้ค่ะคือคุณแม่ก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมมันมีความผิดปกติที่กะโหลกศีรษะของลูกและที่ข้อเท้าของลูกด้วยคุณปวีณาบอกว่าก็ประสานไปที่สสจของอ่างทองให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลแล้วก็ให้มีการตรวจสอบเรื่องข้อร้องเรียนที่ว่ามีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กอะค่ะฟังเสียงของคุณปวีณาค่ะ
1: ท่านก็จะตั้งคณะกรรมการนะคะเสนอท่านอธิบดีนะแล้วก็คงต้องตั้งคณะกรรมการคือจะไปตรวจก่อนจะไปสอบถามนะคะที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้ก่อนว่าขั้นตอนการรักษาเป็นอย่างไรแล้วก็ศพของน้องเนี่ยขณะนี้ก็อยู่ในโรงพยาบาลรัฐนะคะโรงพยาบาลสุดท้ายที่น้องเขาได้ส่งตัวไปนะจากโรงพยาบาลเอกชนไปสู่โรงพยาบาลรัฐก็จะดูการชันสูตรศพเช่นเดียวกันนะ
2: อะไรนี่งงไปหมดเลยคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เนี่ยนะครับผลการชันสูตรเบื้องต้นนะครับที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับพบว่าภายนอกของศพทารกเองเนี่ยไม่มีความผิดปกตินะครับที่แม่สงสัยเรื่องศีรษะอาจจะเกิดจากอาการบวมน้ำเกลือแล้วก็ข้อเท้าเนี่ยก็ไม่ได้พบความผิดปกตินะครับขณะนี้ครับได้มีการเก็บตัวอย่างเลือดไปแล้ว2ตัวหาเชื้อนะฮะรวมถึงปอดหัวใจชิ้นเนื้อแล้วก็สมองขณะนี้ยังไม่สามารถระบุหาสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนไม่ได้นะครับต้องรอผลจากแลบประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับคุณผู้ชมครับจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้มีการสอบถามไปที่สำนักสุขจังหวัดอ่างทองครับนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมกุลนะท่านเปิดเผยในเบื้องต้นอย่างนี้ฮะบอกว่าขณะนี้เนี่ยพอทราบเรื่องมาบ้างแล้วแต่ยังไม่ได้รับรายงานนะครับถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากโรงพยาบาลต้นเรื่องถ้าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจริงตนเองเนี่ยจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนจะลงโทษผู้กระทำความผิดโดยขณะนี้ครับได้ขอข้อมูลกับทางโรงพยาบาลไปแล้วและต้องรอผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการโรงพยาบาลก่อนครับว่ามีความผิดจริงหรือไม่และวันนี้ครับประมาณสักบ่ายโมงครับนางปวีณาครับจากมูลนิธิเพื่อเด็กและสตรีนะครับจะพาสองสามีภรรยาผู้ร้องเรียนเนี่ยนะครับมาพบตนเองเพื่อให้ข้อมูลนะฮะเกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกวัย5วันครับคุณผู้ชมครับ
0: ทางผู้ร้องตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กหรือลูกได้รับบาดเจ็บก่อนการเสียชีวิตไหมทางท่านสสจก็บอกว่าเดี๋ยวจะเรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมารับฟังเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้สูญเสียต่อไปด้วย
2: ครับส่วนทางด้านของนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนะฮะท่านเป็นปลัดกระทรวงสาธารณสุขครับท่านให้สัมภาษณ์มาแบบนี้บอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยได้มีการเรียกแพทย์หญิงปาริชาติติระวัฒน์นะฮะท่านเป็นผอ.โรงพยาบาลอ่างทองนะครับเข้ามาพบที่กระทรวงแล้วเพื่อให้รายงานข้อเท็จจริงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน5โต๊ะอยู่ในห้อง ICU เด็กซึ่งมีเด็กเพิ่งคลอดประมาณสัก5คนครับอยู่ในนั้นรวมไปถึงลูกของพ่อแม่ที่ไปร้องทุกข์ด้วยแล้วก็ติดใจการเสียชีวิตเพราะว่าลูกนั้นเพิ่งคลอดไปได้แค่5วันปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังบอกด้วยนะครับว่าหลังได้รับฟังรายงานครับได้แนะนำทางผอ.โรงพยาบาลอ่างทองให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่โรงพยาบาลนั้นจัดเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU เด็กภายในวันนี้และส่งให้สอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ให้แล้วเสร็จภายใน1สัปดาห์ทางนายแพทย์สมฤกษ์ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าการที่เจ้าหน้าที่ทานอาหารในห้อง ICU มองว่ามันไม่ถูกต้องอยู่แล้วทั้งนี้โรงพยาบาลแต่ละแห่งนะครับมีการจัดสถานที่ให้อยู่แล้วขณะที่เมื่อวานนี้ครับทางผอ.โรงพยาบาลอ่างทองได้ให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวนะครับบอกว่ากำลังรวบรวมข้อมูลและประสานกับทางตำรวจก่อนที่จะมีการชี้แจงผ่านทางเพจของโรงพยาบาลส่วนประเด็นการเลี้ยงโต๊ะจีนอธิบายว่าไม่ได้เป็นการเลี้ยงโต๊ะจีนแต่เป็นการกินข้าวของเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งก็ไม่เหมาะสมแหละแล้วก็ไม่ควรทำด้วยท่านว่าแบบนั้น
0: ค่ะอันนี้น่าจะเป็นผังที่คุณพ่อ
2: คุณแม่วาด
0: ค่ะเตียงลูกจะอยู่ใกล้กับโต๊ะจีนพอดีอะค่ะ
2: คุณพ่อคุณแม่บอกมี5โต๊ะ
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าเกิดว่าทางท่านผอ.บอกว่าพยาบาลต้องกินข้าวอยู่เป็นโต๊ะกินข้าวพยาบาลมี5โต๊ะเลยเหรออ
0: ืมแต่ก็ไม่เหมาะสมอยู่ดี
2: ใช
0: ่ที่จะไปกินข้าวค่ะ
2: แล้วเขาบอกมีพนักงานเสิร์ฟเดินเข้าเดินออก
0: ค่ะ
2: อันนี้พ่อแม่เด็กบอก
0: พ่อแม่เด็กบอกใช่ค่ะ
2: ถ้าไม่มีงานเลี้ยงมีพนักงานเสิร์ฟทำไมอะ
0: ใช่ถ้าเป็นการกินข้าวธรรมดาใช
2: ่ก็นั่นไงก็เลยงงไงว่าเอ๊ะมันยังไงกันแน
0: ่ค่ะ
2: เพราะพ่อแม่เด็กเขายืนยันกับทางคุณปวีณามา
0: ใช่ว่าวันนั้นอยากจะขอเข้าเยี่ยมลูกแต่ว่าโรงพยาบาลบอกว่าไม่ให้เยี่ยมเพราะว่ามีงานเลี้ยง
2: อืมแล้วก็เห็นทางฝั่งตัวพนักงานเสิร์ฟเนี่ยเดินเข้าเดินออกโดยที่ไม่ได้มีการใส่ชุดหรือว่าเปลี่ยนชุดอะไร

0: ไปเลยแล้วมีโต๊ะอยู่ห้าโต๊ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้เขาคิดแต่ที่เขาเขียนหกโต๊ะนะนะนะหก
1: ที่คุณพ่อว่าน่าจะหกโต
0: ๊ะแต่ที่เขาบอกคือเขาบอกว่าห้า
1: โต๊ะค่ะ
0: แล้วก็ทางท่านผอ.โรงพยาบาลอ่างทองบอกว่าไม่ใช่ไม่มีงานเลี้ยงแต่เป็นการนั่งกินข้าวคนเฉย
1: ถ้ากินข้าวเฉยๆน่าจะเป็นโต๊ะเดียวปะคะ
0: ก็นี่ไงก็เลยงงนี่ไงว่ามันยังไงกันแน
1: ่ค่ะกล้องวงจรปิดค่ะ
0: เออต้องไปดูกล้องวงจรปิดก็ท่านผอ.ก็ต้องแถลงอ่ะ
1: ค่ะซึ่งปลัดบอกว่าให้ท่านผอ.ชี้แจงข้อเท็จจริงในวันนี
0: ้
1: ค่ะแต่ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ารูปแบบที่ผอ.จะชี้แจงจะเป็นการแถลงข่าวหรือว่าเป็นแค่การชี้แจงผ่านทางเพจเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่ผอ.ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวก็คือจะชี้แจงผ่านทางเพจของโรงพยาบาล
0: แต่จริงๆควรตั้งโต๊ะแถลงนะ
1: ค่ะ
0: ไม่ควรชี้แจงผ่านทางเพจหรอกมันเป็นเรื่องใหญ
1: ่ค่ะ
0: มันเสียหายนะคือถ้าท่านจะกังวลใจหรือกลัวหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่เวลานี้แล้วล่ะ
1: ค่ะ
0: เนาะเพราะถ้าเกิดว่าออกเป็นเพจเป็นเพจมันไปแถลงในเพจเฉยๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะไม่เพียงพอต่อสังคมที่เขารับฟังอยู
1: ่ค่ะ
0: นะอ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
2: เจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม GOS LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม่ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
3: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
4: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
5: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมฟิ้งเลยต้องดาลี
4: ่เบรกกิ้งโซดา
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่าย
7: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลเย็นลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
8: มีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
9: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
9: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
11: ลดช่ำๆรับหน้าฝนจาก Power by Power by Electronic Rainy Fair เครื่องใช้ไฟฟ้ากระหน่ำลดกดชิดทุนงานเดียวอย่าพลาด 18-26 กรกฎาคมนี้ที่ Bytech บางนา
12: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
13: กรุงเทพประกันชีวิต
14: ภารกิจสุดท้าย
15: หลุยจะขนเงินสกปรกก้อนใหญ่ของนายวิสุทธ์ไปฟ้องพวกคุณทุกคนต้องแยกกันทำงาน
16: นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
17: แกหายไปไหนมา
18: คือผมมีปัญหานิดหน่อย
19: อยู่ไปสายให้ตำรวจใช่ไหม
0: ถ้าจะมีใครสงสัยมังกรอีกก็เท่ากับสงสัยหนูด้วย
4: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เจ้าซัฟเฟอร์เล่นใหญ่แจกจริงเมื่อช็อปของอร่อยภายในงานลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมนี้งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วรวมร้านอร่อยกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูฟินกับทัพนักแสดงและพิธีกรช่อง3ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขทุกวันพบกันที่ Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
5: เจ้าแซ่บมากค่ะ
1: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
3: เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับ
14: ได้สิคะ

0: ไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
2: กลับมาแล้ว Home Pro Super Expo ทั้งราคาลดแรงกลางปีสมาชิก Home Card และบัตรเครดิต Home Pro Visa Platinum รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาท Mitsubishi เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาท Electrolux Microwave 20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่ Home Pro ทุกสาขาและออนไลน์
3: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
5: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
7: โอ้ยเป็นยัง
8: หอมติดจมูก
9: อร่อยชัวครับ
10: อร่อยจริง
5: กระหนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
11: อร่อยชัว
4: ยกระดับเช้าดีๆ ด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพคั่วอย่างพิถีพิถันเนียนนุ่มหอมละมุนอย่างมีมิติดื่มด่ำให้ทุกก้าวในชีวิตกับเนสกาแฟโก
12: สนับสนุนโดยอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
13: คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ที่นำเสนอเรื่องราวของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับไปสร้างที่พักนี่นะฮะนี่อยู่ริมถนนอยู่หน้าโรงพยาบาลสระบุรีนะนะครับแล้วก็ทำให้มีปัญหากับทางแม่ค้าแม่ขายจากประเด็นที่แม่ค้าแม่ขายเองเนี่ยก่อนหน้านี้ได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลบอกว่าอนุญาตให้ผ่อนผันขายของตรงนี้ได
14: ้
13: นะครับแต่มีกรอบระยะนะฮะที่ขายมาห้ามเกินมาเท่าไหร่เท่าไหร่เขาตีกรอบไว้ให้หลังๆวินมอเตอร์ไซค์แกมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้ก็เลยทำให้มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับทางฝั่งของตัวแม่ค้าจากนั้นวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ได้มีการเนี่ยฮะสร้างหลังคาแบบถาวรนะฮะเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาตั้งตรงจุดนั้นเลยทำให้แม่ค้าเองเนี่ยต้องกระเถิบกินถนนออกไปอีกก็เรียกว่าออกไปโอ้โหอีกเยอะเลยก็เลยทำให้แม่ค้าก็บอกเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่ได้นะฉันน่ะมาอยู่ก่อนตรงนี้แล้วจะทำไงให้ฉันเองเนี่ยเลื่อนมาแบบนี้มันไม่ถูกก็เลยจะพยายามจะกระเถิบเข้าไปสุดท้ายพี่วินก็เลยรวมตัวกันแล้วก็เนี่ยฮะไปสร้างคอกเป็นรั้วแบบนี้กั้นด้วยแบบนี้แม่ค้าก็ยิ่งงงหนักไปใหญ่คราวนี้เป็นประเด็นเลยแตกหักเลยคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องนี้มันก็เลยออกมาสู่สาธารณชนพอออกมาสู่สาธารณชนเสร็จปุ๊บเราก็มีการไปสอบถามทางฝั่งของตัวพี่วินบอกทำได้ยังไงพี่วินบอกทำได้สิก็ทำถูกกฎหมาย
14: ค่ะขออนุญาตแล้ว
13: ขออนุญาตเรียบร้อยเลยนะฮะแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนต้นเบรกหนึ่งผมก็ได้ถามหมออ้าวแล้วอย่างเงี้ยทางฝั่งของตัวท่านนายกเขาว่าไงเทศบาลนายกเทศบาลว่ายังไงของสระบุรีเนี่ยทางเราเช็คไว้เรียบร้อยครับล่าสุดเนี่ยท่านแจ้งมากลับมาเรียบร้อยนะครับก็คือทางฝั่งของตัวท่านนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีนะครับก็คือคุณพานุพงศ์ทิพยเสวตนะครับท่านบอกว่าท่านทราบเรื่องดังกล่าวแล้วตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปรื้อรั้วแล้วนะทราบเรื่องนี้นะฮะวินมอเตอร์ไซค์เอารั้วมาขวางไว้มันผิดพรบจราจรนะตั้งไม่ได้หรอกนี่นายกว่าแบบนั้นนอกจากนี้นะยังไปประชุมกับแม่ค้าแล้วก็วินมอเตอร์ไซค์ด้วยทำความเข้าใจตรงกันแล้วก็จะไม่ให้แม่ค้าเนี่ยมาขายของตรงนี้ละแล้ววินมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะให้มาพักอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะหาที่ใหม่ให้บอกไม่ให้มาอยู่ตรงนี้ละ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: ให้ไปทั้งคู
14: ่
13: ให้ไปทั้งคู่ส่วนในเรื่องดำเนินคดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของตำรวจเขา
14: ค่ะ
13: ท่านยืนยันนะครับว่าตรงจุดนี้นี่ผิดไม่ได้เลยนะฮะให้ไปรื้อเรียบร้อยนะท่านนายกบอกแบบนี้นะในขณะที่วินตอนให้สัมภาษณ์ลงไปฟังดูครับ
15: แล้วการก่อสร้างตัวเนี้ยตัวหลังคาเหล็กเนี่ยเราขอ

0: เทศบาลกับโรงพยาบาลครับ
1: พอเทศบาลกับโรงพยาบาลเทศบาลอนุญาตไหม
0: ใช่อนุญาตเทศกิจกับโรงพยาบาลนะเพราะตอนแรกเป็นเต็นท์เต็นท์ใหญ่มากเลย
1: เ
0: ขาไม่ให้มีขาหน้า
1: เราจึงสร้างคุยขึ้นมา
0: ใช่ใช่ครับ
1: ขึ้นมา
0: ครับผม
1: เพื่อเป็นที่หลบแดด
0: ใช่แล้ว
2: ที่เขาล้ำมาถึงที่ตรงไหนมันมาขายตรงไหน
0: มีร้านเดียวมีร้านเดียว
1: ท่านแม่ค้าวางของท่านสร้าง
0: ของเต็มไปหมดนี่
3: ยกเขาก็บอกว่าให้กดเข้ามาแล้วประมาณเด็ดเด็ดแล้วก็ไม่ให้มีเสาก็ทำเต็นท์กันใหม่ทำหลังคาใหม่ซึ่งคนที่เขาไลฟ์สดก็บอกว่าทำหลังคาที่ได้ไงมาตรฐานได้ไงทางสาธารณะจริงๆแล้วนายกเขาอนุญาตแล้ว
4: นายกเป็นคนอนุญาตใช่ไหม
3: ใช่ครับและอาร์ตคืนน่ะเขามาขายอยู่นี่ทางหัวหน้าวินผมเนี่ยเขาก็มาขอความร่วมมือก็เขาก็เก็บกันเลยแล้วทำหลังคานี่หมดไปสามตก 30,000 นะครับก็จะมาขอว่าให้ช่วยกันออกอะไรเงี้ยที่แรกๆกันนะแต่เขาไม่ให้เขาบอกให้ลื้อไปเลยหลังคา
4: ใครพูด
3: แม่ค้าแต่ไม่รู้คนไหนไม่รู้นะเขาว่า
5: ท่านนายกครับมีคนใส่ร้ายท่านครับ
6: ค่ะ
5: มีคนใส่ร้ายท่านนายกครับบอกท่านอนุญาตครับ
6: แต่ว่าพูดตรงกันเลย2คนเลยค่ะ
5: ท่านครับท่านถูกใส่ร้ายนะครับเพราะนี่ท่านเพิ่งจะบอกมาเมื่อกี้นี่เองบอกมันผิดกฎหมายจอดไม่ได้ผิดกฎหมายจราจรนี่ทำอย่างนี้ถูกที่ไหนไม่ถูกนี่เดี๋ยวไม่ให้อยู่แล้วทำอย่างนี้ไม่ถูกต้อง
6: ค่ะ
5: เมื่อกี้เขาพูดเมื่อกี้เขาพูดอะไรนะ
6: ท่านนายกอนุญาตแล้ว
5: เนี่ยเป็นผมไม่ยอมนะท่านนะ ไปใส่ร้ายท่านนายกได้ยังไง
6: ค่ะ
5: ก็ท่านนายกบอกมันผิดกฎหมายคุณไปบอกท่านนายกอนุญาตได้ไงท่านนายกก็ซวยสิไปพูดแบบนี้นี
6: ่ค่ะ
5: ไม่ได้นะนายกเดือดร้อนหมดนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไม่ถูกนะนี่พูดจริงป่ะเนี่ยพูดจริงป่ะเนี่ยไปบอกท่านนายกอนุญาตท่านนายกก็บอกไม่ได้เดี๋ยวเขาให้คุณออกไปหมดแล้วผิดกฎจราจร
6: นักข่าวก็ถามย้ำสองรอบนะคะว่านายกอนุญาตใช่ไหมลุงก็บอกว่าท่านนายกอนุญาต
5: ท่านนายกเทศบาลโดนใส่ร้าย
6: ค่ะ
5: ใช่ไหมเทศมนตรีเราเทศมนตรีใช่ไหม
6: นายกเทศมนตรี
5: เอาลองฟังตำรวจพูดบ้าง
6: ค่ะตำรวจพันตำรวจเอกศักดิ์ชัยไกรวีระเดชาชัยเป็นผู้กำกับของสภ.เมืองสระบุรีค่ะบอกว่าทราบเรื่องนี้แล้วเช้าที่ผ่านมาไปร่วมงานที่เทศบาลเมืองแล้วเจอกับนายกเทศมนตรีเมืองสระบุรีก็มีการประสานอย่างที่พี่หนุ่มบอกเลยค่ะแจ้งวินแล้วให้รื้อถอนที่พักวินเดี๋ยวหลังจากนี้ผู้กำกับบอกว่าจะทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปที่วินด้วย
5: มีไหมเรามีเสียงไหม
6: มีเสียงไหมคะ
5: ไม่มี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ไม่มีตกลงคือยังไงนะ
6: ค่ะก็ประสานให้ทางวินรื้อถอนที่พักแล้วเดี๋ยวทำหนังสือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรค่ะ
5: เพราะตำรวจเขาบอกเขาคุ
6: ยก
5: ับ นาย
6: ก
5: เทศมนตรีสระบุรีแล้ว
6: ค่ะ
5: เขาบอกเนี่ยประสานกับทางวินแล้วให้รื้อถอนออกไปเลยหลังคานี่มีไม่ได้นะ
6: ค่ะ
5: เอาออกนะ
6: เพราะว่าเดี๋ยวนายกบอกว่าเดี๋ยวจะหาที่ใหม่ให้ด้วยก็น่าจะไม่ได้อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลไม่ได้อยู่จุดนี้แล้ว
5: นี่นะ
6: ค่ะ
5: เข้าหลามไงเข้าหลามเห็นไหมล่ะเข้าหลามอร่อยจริง
6: ค่ะ
5: เนี่ยเข้าหลามเห็นไหมล่ะ
6: ค่ะแต่ว่ารั้วรื้อเรียบร้อย
5: รื้อแล้วรั้วรื้อไปแล้ว
6: ค่ะเก็บเรียบร้อยเลยค่ะ
5: ผมนี่สงสารท่านนายกจริงๆเลย
6: ถูกใส่ร้าย
5: ถูกใส่ร้ายเนี่ยแม่ทำไมถึงไปพูดแบบนั้นว่าท่านอนุญาตท่านไม่ได้รู้เรื่องเลยนี
6: ่
5: ท่านบอกว่าเนี่ย
6: ผิดพรบจราจร
5: ท่านนะไปเคลียร์กันเองนะท่านนะผมไม่เกี่ยวนะผมก็เป็นคนที่นำเสนอข่าวเฉยๆผมไม่เกี่ยวอะไรเลยแต่ผมก็แค่งงๆว่าตกลงพูดไม่เหมือนกันก็แค่ให้ท่านไปเคลียร์กันเองวันนั้นยังไงก็ไปเรียกมาคุยกันนะแล้วนี่ยังไม่รู้นะว่าถึงขั้นที่ว่าเอ๊ไอการอนุญาตเนี่ยทำไมถึงอนุญาตแล้วทำถูกกฎหมายด้วยแล้วมีการไปเรียกเก็บเงินกับทางแม่ค้า
6: ค่ะ
5: ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วเงินไปไหนเนี่ยนะ ดีๆนะบอกนะเดี๋ยวสวยนะผมบอกให้ไปเอ่ยอ้างคนนู้นคนนี้เนี่ยเอาพักอีกแล้วเหรอ
6: ค่ะ
5: เอาพักอีกแล้วพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับผู้ชมครับ

0: ฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิจ๊ะ
1: นางไม่ใช่ผู้ประกันตน
2: นางเป็นผี
3: หยุดเถอะนาคเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเธอ
4: แล้วพวกมันเป็นใคร
3: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
0: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธิ
5: ์ปากการังสีดำคือกระดูกของนางสลายเหรอ
6: ถ้าหลวงพ่อไม่ช่วย
7: สายรุ้งเป็นคนจัดการทั้ง
8: ปากการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เพราะการเป็นทนายนี่แหละก็เลยทำให้มันรู้จักใครหลายๆคนจนได้ทำธุรกิจ
11: ธุรกิจมืด
12: คิดจะทำงานใหญ่ใจมันต้องใหญ่ด้วยทุกอย่างเรียบร้อยแน่นอน
13: ฉันห่วงเธอมากนะจิต
14: ปากก็บอกว่าห่วงแต่ไม่เห็นคิดที่จะเดินหน้าทำอะไรเลยทั้งที่ก็ไม่ได้เป็นนาหลานกันแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วจิตจะมั่นค่ะ
13: ไม่ได้นะจิต
8: ชาตรีจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงทานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนอัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B-Fort Tablet ให้ B-Fort Tablet ดูแลคุณกอบกอบกัดดังกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเขียวมัน
16: ครับแหมคนส่งมาเยอะแยะมากมายบอกหนุ่มไปสระบุรีไหม ไม่ไปตอนนี้ไม่กล้าไปกลัว เดี๋ยวเขาจะหาไปพูดถึงเขาอย่างงู้นอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะเรานางงานข่าวจริงๆ
17: ค่ะ
16: ใช่ไหม
17: เดี๋ยวต้องรอดูท่านนายกค่ะ
16: ท่านนายกเขาจะยังไงเนี่ย
17: ว่าถูกใส่ร้ายแล้วท่านจะเดียงไงต
16: ่
17: อ
16: ใช่อยากให้ท่านได้ดูเนี่ยใครรู้จักท่านนายกนะฝากเอาคลิปอันนี้อัดไปให้ท่านดูหน่อยว่ามันมีคนพูดถึงท่านแบบนี
17: ้ ค่ะ
16: คนนั้นไม่ใช่หมายถึงผมนะหมายถึงมีพี่วินเขาพูดแบบนี้ก็เลยไม่รู้ตกลงข้อเท็จจริงมันอยู่ตรงไหนคือตอนนี้มันก็เลยไม่รู้ยังไงอ่ะ
17: ค่ะ
16: ใช่ไหม
17: ข้อมูลสองฝั่ง
16: โอเค
17: ค่ะ
16: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยนะว่าคุณดูแล้วเนี่ยคือต้องมันเป็นภัยใกล้ตัวอย่างนึงนะมันอาจจะดูไกลก็ได้แต่มันก็ไม่ได้ไกลมากมันก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราก็ได้เรื่องราวของการแพ้ยาเรื่องนี้คุณผู้ชมครับมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นมาหลายปีนะประมาณสัก2ปีแล้วคุณผู้ชมแต่เรื่องนี้มันยังไม่ได้สิ้นสุดสักที
17: ค่ะ
16: คุณผู้ชมไปฟังเรื่องนี้นะฮะมีผู้หญิงคนนึงฮะหน้าตาสวยมากเธออายุ34ปีคุณผู้ชมครับร้องขอความเป็นธรรมมาหลายต่อหลายครั้งแต่เรื่องไม่เคยจบไม่เคยสิ้นครับเธอระบุแบบนี้บอกว่าเธอเองเดินไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับด้วยอาการตาแดงแล้วก็เจ็บคอคุณผู้ชมครับแพทย์เนี่ยวินิจฉัยนะฮะว่าเป็นต่อมทอนซิลอักเสบแล้วก็ให้เธอนั้นฉีดยา3เข็มครับแต่อาการเนี่ยปรากฏว่าพอฉีดไปเนี่ยเข็มแรกเนี่ยเริ่มทรุดหนักนะฮะเนี่ยครับแล้วก็ยังได้รับการฉีดยาซ้ำๆจนสุดท้ายเนี่ยเธอมีอาการแพ้ยารุนแรงที่ชื่อว่าซีเฟนจอนสันซินโดรมนะฮะคุณผู้ชมครับก็คือสุดท้ายเนี่ยเธอต้องเข้าห้อง ICU ตั้งแต่คืนที่2แล้วอาการเนี่ยโคม่าคุณผู้ชมครับเป็นมา2เดือนนะครับอยากให้ผู้ชมได้เห็นภาพก่อนที่เธอจะเป็นสตีเวนจอห์นสันซินโดรมลองดูนะครับลองดูนิดนึงลองดูภาพตอนแรกฮะก่อนที่เธอจะที่เธอจะไปป่วยอ่ะมันมีภาพอยู่เนาะฮะเดี๋ยวลองดูนะผู้ชมคุณผู้ชมจะคิดยังไงดีกับวันนึงที่คุณเป็นคนที่เรียกว่าเพียบพร้อมแทบจะ 100%
17: โอ้
16: คุณผู้ชมมีภาพอื่นอีกไหมลองดูภาพนะเนี่ยฮะ
18: ก็เลยลุกมาแต่งหน้า
16: เนี่ยครับเนี่ยครับคุณผู้ชม
17: โอ้สวยค่ะ
16: คือชีวิตเธออ่ะแบบเรียกว่า 100% อ่ะ
17: ค่ะ
16: นะฮะแต่คุณผู้ชมเชื่อไห
17: ม
16: ทุกวันนี้หลังจากที่เธอแพ้ยาดวงตาเธอมองไม่เห็นนะ
17: ค่ะ
16: ตาเธอมองไม่เห็นคุณผู้ช
17: ม
16: แล้ว ด้วยผิวด้วยใบหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็ตอนนี้เริ่มกลับมาบ้างแต่ไม่ได้ 100% แล้ว

0: หนักแน่นเข้าไว้ล่ะอย่าโลเลกลับไปกลับมาอีกไม่งั้นฉันจะเอาหลานสาวฉันคืน
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีจ้ะ
1: ป้าสันเลยไม่ชอบพัน
2: ถ้าคุณอามีนาไม่ยอมจบบอกนี้นะเดี๋ยวนี้จัดการให้
1: ขอบใจในนี้

0: งหรอคะพี่ธง
1: สีเข้าไปหาชินภัทรถึงห้องนอนขอเป็นเมียชินภัทร
0: ทุเรศสร้างภาพว่าเรียบร้อยพี่สีแรดสุด
2: ๆเธอสีแรดมาว่าลูกสาว
3: ฉันได้ยังไง
2: เสียแรงที่เอ็นดูออกไปเลยนะแล้วบอกพี่ชายของเธอด้วยอย่ามาเหยียบที่นี่อีก
0: พี่ธงไม่มาหรอกค่ะลูกสาวนะนอกใจพี่ธงไปยั่วพี่ชินภัทร

0: ดช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะศุกร์ที่24กรกฎาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และหมวยอริสรายังทำหน้าที่แทนน้องตูนปริญดาค่ะ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องใหญ่ของวันนี้แน่นอนครับการยกระดับสงครามการค้ารอบใหม่โดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รายเดิมนะฮะถือเป็นการประกาศยกระดับครั้งใหม่เนื่องจากเรียกเก็บภาษีกับประเทศคู่ค้า60รายไทยเป็นหนึ่งในนั้นโดนไป 12.5% เขาอ้างเหตุผลหลักๆก็คือเป็นประเทศที่ล้มเหลวในการบังคับใช้แรงงานทาสมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเราโดนเนี่ยคือเต็มขั้นที่เขาประกาศเลย 12.5% ขณะนี้คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์เนี่ยอยู่ที่อเมริกานะฮะคุณสุภจีเนี่ยบินไปเนื่องจากว่ามาตรการเดิมของทรัมป์เนี่ยจะหมดอายุคืนนี้ไทยโดน 10%
2: ค่ะ
1: ยังไม่ทันจะเจรจาของรอบเดิมเลยทรัมป์ก็เลยประกาศของรอบใหม่ซึ่งจะมีผลวันนี้นะ 12.5% คุณสุภจีเนี่ยอยู่ที่อเมริกาออกเป็นแถลงการนะฮะว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดซึ่งล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าได้มีการกำชับกับทีมเจรจาใช้คำว่าทีมเจรจาแล้วอย่าให้เขาจับไตเราได้อย่าให้ไทยเราต้องเสียเปรียบเรื่องใหญ่นะฮะคุณผู้ชมฮะมาดูประกาศของทางการสหรัฐก่อนครับเป็นประกาศสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐ USTR เขาจะแบ่งกลุ่มประเทศต่างๆออกเป็น3กลุ่มหลักๆที่โดนน้อยที่สุดจะเป็นกลุ่มแรกครับโดน 10% มี17ประเทศนะครับเรามีกราฟิกตามนี้เลยคุณผู้ชมลองไล่เรียงดูผมยกตัวอย่างที่จะโดนน้อยที่สุด 10% เนี่ยเช่นกัมพูชาอินเดียอินโดนีเซียมาเลเซียศรีลังกาอันนี้จะอยู่ในกลุ่ม17ประเทศและดินแดนโดน 10% กลุ่มที่2จะโดนระหว่าง 10% ถึง 12.5% มี5ประเทศและดินแดนครับได้แก่สหภาพยุโรปไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสวิตเซอร์แลนด์กลุ่มนี้เนี่ยอัตราภาษีจะถูกคำนวณกับสิทธิพิเศษทางการค้าเดิมที่ทำกับสหรัฐดังนั้นมันจะอยู่ในช่วงประมาณนี้ 10 ถึง 12.5% มาถึงกลุ่มสุดท้ายที่โดนเต็มแม็กเนี่ยแหละครับเก็บภาษี 12.5% นั้นมี38ประเทศและดินแดนไทยเรารวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยตามรายชื่อประเทศที่ได้เห็นตามหน้าจอนะครับผมยกตัวอย่างนอกจากไทยก็จะมีจีนสิงคโปร์เวียดนามก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 12.5% เริ่มมีผลบังคับใช้วันนี้เป็นต้นไปมาตรการภาษีใหม่นี้เป็นผลมาจากการสอบสวนตามมาตรา301หรือ Section 301ของพระราชบัญญัติการค้าปี1974ของสหรัฐอเมริกาในมุมของท่านนายกรัฐมนตรีครับวันนี้ให้สัมภาษณ์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกบอกไม่ใช่แค่เรื่องของกระทรวงพาณิชย์แต่หัวหน้าคณะเจรจาได้รับความเห็นชอบจากครม.แล้วหัวหน้าคณะเจรจาก็คือรัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุภจีสุธรรมพันธ์นายกบอกว่าก็ถือว่าเขาไปในนามรัฐบาลไม่ใช่ไปในฐานะหน่วยงานเขาต้องได้รับข้อมูลและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนราชการอย่างครบถ้วนเพราะถ้าหากเขาไปเจรจาแล้วต้องขอกลับไปปรึกษาคนนั้นคนนี้ก่อนแทนที่เราจะได้เปรียบมันจะทำให้บทสรุปหายไปเพราะฉะนั้นเขามีอำนาจเต็มถ้าอันนี้นายกจะสื่อหากจะเรียกภาษาร้านกาแฟท่านนายกบอกว่าคู่เจรจาเขาจะจับไตเราได้หมดทำให้เราเสียเปรียบได้
3: ประเด็นที่คู่เจรจาของเราตั้งเอาไว้นะครับมันไม่ใช่ว่าส่งกระทรวงพาณิชย์ไปคุยเรื่องค้าขายเข้ามาถึงเรื่องแรงงานคุณใช้ของใครมันก็เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานผมต้องขอความกรุณาหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านต้องติดอาวุธเข้าไปให้พร้อมครับในการเจรจานะครับถ้าไปถึงแล้วเมื่อไหร่บอกว่าเดี๋ยวขอกลับไปปรึกษาก่อนความเสียหายเกิดขึ้นณจุดนั้นแล้วผู้ที่ไปทำการเจรจาได้รับการแต่งตั้งเห็นชอบจากคณะมนตรีแล้วดังนั้นถือว่าเขาไปในนามรัฐบาลไม่ใช่ไปในนามหน่วยงานที่เขาดูแลรับผิดชอบเท่านั้นเพราะตรงนี้มีความสำคัญมากถ้าเขาแค่กลับมาบอกเอาเรื่องเกษตรหรือครับงั้นเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวขอกลับมาคุยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนสิ่งที่เราจะได้เปรียบหรือได้บทสรุปมันจะหายเขาแล้วพูดง่ายคู่กรณีเราคู่เจรจาเรานะครับภาษาร้านกาแฟเขาบอกว่าจะจับ

0: ไขเราได้หมดแล้วเราก็จะเสียเปรียบเกิดขึ้นทันที
1: คือก็ไม่แน่ใจว่าการพูดครั้งนี้เปรียบเทียบกับการเจรจาที่ผ่านๆมาหรือไม
2: ่ค่ะ
1: ดังนั้นครั้งนี้ถ้าฟังแบบนี้อันนี้น่าตื่นเต้นแล้วนะฮะแปลว่าคุณสุภจีมีอำนาจเต็มในการตัดสินใจเลยไม่ต้องโทรศัพท์มาถามใครยกตัวอย่างท่านนายกบอกว่าไม่ต้องไปถามกระทรวงเกษตรไม่ต้องไปถามอะไรเลยอำนาจอยู่ที่เขา
2: ค่ะ
1: ถ้ามัวปรึกษาหารือเขาจับไตเราได้เราจะเสียเปรียบล่าสุดครับคุณสุภจีรัฐมนตรีพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐออกเป็นแถลงการณ์มานะครับเป็นลักษณะแจ้งข่าวให้กับสื่อมวลชนครับว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อจะได้หาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแม้ไทยจะถูกเก็บภาษีเพิ่มแต่สินค้าไทย 2,120 รายการหรือกว่าครึ่งของมูลค่าส่งออกสหรัฐเราได้รับการยกเว้นทำให้เชื่อว่าเรายังสามารถแข่งขันในตลาดได้ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เตรียมมาตรการช่วยเหลือทั้งผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบกับคู่การค้าอย่างเช่นการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำการหาตลาดใหม่เพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างไรก็ตามยังเหลืออีก1ประเด็นที่สหรัฐยังอยู่ระหว่างการไต่สวนตามมาตรา301กับคู่ค้าอีก16ประเทศทึ่งรวมถึงไทยและยังไม่ได้ประกาศอัตราภาษีที่จะจัดเก็บนั่นก็คือเรื่องของการมีกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งตรงนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดและกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปการเจรจาจัดทำข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้ง2ฝ่ายผลการเจรจาออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยคุณผู้ชมติดตามในรายการข่าวของช่อง3ได้นะครับจะสอดคล้องกับคุณวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังก็บอกว่าคือถ้าจะประเมินเนี่ยของเดิมที่ทรัมป์ประกาศเป็นมาตรการชั่วคราวมันคือ10 เพิ่มมาอีกเป็น 12.5 เชื่อว่ายังไม่มีผลกระทบต่อการส่งออกและ GDP ของไทยมากนักเนื่องจากอัตรานี้ยังใกล้เคียงกับคู่แข่งอย่างเวียดนามเท่ากันเป๊
2: ะ
1: เวียดนาม 12.5% มันยังใกล้เคียงกับคู่แข่งเวียดนามก็ยังเท่ากับเรานอกจากนี้ยังมีเกณฑ์การยกเว้นในบางกรณีด้วยล่าสุดคลังเนี่ยอันนี้สำทับเลยนะฮะเราปรับ GDP เพิ่มด้วยซ้ำเพิ่มเป็น 2.5 จากคาดการเดิมที่ 1.6% เนื่องจากส่งออกของเราโตพรวด 12.5% ดังนั้นฝั่งกระทรวงการคลังยังเชื่อว่ากระทบไม่เยอะ
2: ค่ะ
1: ล่าสุดประธานสภาอุดคุณพิมพ์ใจลีอิสระนุกูลบอกว่ากำลังเตรียมหารือกับกระทรวงพาณิชย์ด่วนแล้วนะฮะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินผลกระทบรายสินค้าต่อไปขณะที่ต่างประเทศบ้างประเทศที่เขา

0: อย่างยิ่งต่อสิทธิของคนงานเพื่อสนับสนุนนโยบายการค้าแบบกีดกันกับตนบราซิลถูกเรียกเก็บถึง 12.5% จากสหรัฐเราจะตอบโต้ด้วยมาตรการภายใต้กฎหมายว่าด้วยการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และพิจารณาตลาดอื่นๆเพื่อจำหน่ายสินค้าต่อไปโอ้โหเกรี้ยวกราดน
1: ี่
0: ฮะคือเหตุผลของสหรัฐก็คือกลุ่มประเทศที่โดนเยอะๆเต็มแม็กเนี่ยละเมิดสิทธิมนุษยชนใช้แรงงานทาสบราซิลบอกบิดเบือนขณะที่ออสเตรเลียฮะออสเตรเลียก็โดน 12.5% นะครับดอนฟราเรลฮะรัฐมนตรีการค้าของออสเตรเลียออกมาแสดงความผิดหวังเป็นอย่างยิ่งขอปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐเรื่องการบังคับแรงงานออสเตรเลียให้ความสำคัญและจัดการกับปัญหาแรงงานทาสรวมถึงแรงงานทาสยุคใหม่อย่างจริงจังมาโดยตลอดญี่ปุ่นบ้างฮะญี่ปุ่นโดน10ถึง 12.5 รัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวเสียใจกับภาษีศุลกากรใหม่ของสหรัฐรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าการค้าของญี่ปุ่นดำเนินการภายใต้กฎระเบียบระหว่างประเทศมาโดยตลอดเอาละอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวรอผลการเจรจารอบนี
1: ้ค่ะ
0: คุณสุภจีเป็นหัวหน้าคณะเจรจาจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวติดตามกันในรายการแล้วกันนะครับ
1: ค่ะดูสถานการณ์ราคาน้ำมันนะคะตอนนี้น่าเป็นห่วงค่ะน้ำมันโลกล่าสุดทะลุ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะขณะที่ทางกบน.ก็สั่งให้มีการตึงราคาน้ำมันทุกชนิดค่ะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันในกลุ่มเบนซินและดีเซลทุกชนิดให้คงเดิมค่ะไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกน้ำมันดิบเบรนท์ปิดตลาดนะคะเพิ่มขึ้น 7% ค่ะก็ทะลุ100ดอลลาร์เป็นครั้งแรกตั้งแต่22พฤษภาคมหรือพุ่งขึ้นไปแล้วเกือบ 40% เมื่อเทียบกับช่วงที่สงครามอิหร่านได้เริ่มต้นขึ้นราคาที่พุ่งต่อเนื่องนะคะก็เกิดขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮูตีในเยเมนได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบีย2ลำในทะเลแดงนักวิเคราะห์มีการคาดการณ์นะคะว่าราคาน้ำมันเบรนท์อาจจะพุ่งทะลุระดับ120ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในไตรมาสที่4ค่ะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้เหมือนเช่นเคยนะครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทาครับสนับสนุนโดย BYD นะครับแจกทาง Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้คุณผู้ชมสแกน QR Code ข้างหน้านะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้ใส่ Hashtag ว่าสงครามการค้ารอบใหม่สงครามการค้ารอบใหม่แจก3ตัวเหมือนเช่นเคยพักกันสักครู่ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและกะซอยงาดำเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย

0: ับมาแล้วโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปพันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
1: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นชนิดเม็ดมีเฟอร์ซันแทมีอนุพันธ์วิตามิน B1 วิตามิน B6 วิตามิน B12 วิตามิน E และแคลเซียมแพนโทไทเมตสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอะดรีนาลีน X Plus จากประเทศญี่ปุ่นอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: พบกับผมและน้องแคนดี้วงบลิสในงานแจ๋วแซ่บเฟอร์วันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้บ่ายโมงตรงที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คแล้วพบกันนะครับ
3: ฉันไปเมืองนอกแค่2ปีจะหนีไปไหน
4: จอมจะไม่หนีไปไหนจอมจะรอ
5: พวกนั้นน่ะโลภมากอิจฉาตาร้อนถึงขั้นไร้สติคิดแล้วก็อยากให้คุณหนูเป็นลูกเป็นหลานบ้านนี้จริง
6: ๆแกนักฆ่าตัวก่อน
7: ฉันไม่ได้ทำจะรับสารภาพไปทำไมคนใจร้ายที่ไหนคะ
8: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: อุ๊ยพี่รัน
10: เราตกลงกันว่าจะไม่หย่ากันแล้วค่ะ
7: ฉันจะทำให้แกออกไปจากชีวิต

0: พี่หลันให้ได
1: ้ต้นมะขามป้องกันพูดผีปีศาจ
2: เอาต้นไม้พวกนี้เอาไปทิ้งให้หมดด้วยเพราะฉันไม่ชอบ
3: ฟังแม่ก่อนดูนีน
2: เลิกแม่ไ
4: ว
2: ้แล้
4: ว
5: วาดฝันวันวิวาคืนนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ปกติลิงไม่ค่อยทำอะไรอย่างน
8: ี้
7: ไม่ค่อยใช้สายยั่วเท่าไหร่แต่อันเนี้ยเราต้องยั่วค่ะ
8: นี่ๆๆใส่กับเข้าไปแบบ
9: ผมว่ามันบั่นทอนไหมบางทีพวกดราม่าอะไรต่าง
8: มันมีผลที่เราก็แค่เป็นตัวของตัวเราให้มากที่สุ
10: ดมีอะไรที่มันกระแทกใจไหม
11: มีสิควิกแสบต้มผมนี่ไง
10: แสบอะไรขนาดนี
11: ้ควิกแสบต้มผมแสบกระแทกใจ
12: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
13: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะ
14: ดำๆยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาอย่าให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับรู้สิทธิ์รู้กติกาก่อนใช้เสียงเช็คลิสต์3เรื่องสำคัญก่อนเลือกตั้งกรรมการประกันสังคม69
15: ชวนท่านผู้ชมมาแสดงความคิดเห็นกับข่าวนี้หน่อยค่ะถ้าท่านผู้ชมไปใช้รถโดยสารสาธารณะอย่าง BTS แล้วไปเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวต่าง

0: ของชาติพูดคุยเสียงดังมากแล้วนักท่องเที่ยวมากันเยอะค่ะเป็นสิบคนเราคนไทยจะทำอย่างไร
1: คุณผู้ชมลองเลือกทีมดู
0: ค่ะ
1: ทีมคนไทยหรือคุณผู้ชมจะอยู่ทีมต่างชาติ
0: ค่ะ
1: อยู่ทีมไหน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: เหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะคุณสุกัสเป็นคนไทยนะคะขึ้น BTS แล้วไปเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติพูดคุยกันเสียงดังมากเธอเองพยายามบอกนะคะบอกว่าขอให้เงียบหน่อยขอให้เงียบหน่อยถามด้วยว่าจะไปที่ไหนปรากฏว่าอีกฝั่งนึงก็จะเหมือนกวนๆกลับมามีการโบกไม้โบกมือชูนิ้วที่ไม่เหมาะสมให้เธอเองก็พยายามบอกอย่างใจเย็นนะว่าประเทศไทยเราไม่เสียงดังแบบนี้นะอีกฝ่ายนึงบอกเลยเรานะเอาเงินมาให้ประเทศคุณเดี๋ยวลองดูคลิปก่อนค่ะ
2: No just tell them silent okay
3: I'm sorry
2: yeah just say like normal thing like a normal okay not scream okay in Thailand we not scream
3: sorry for bringing money to your country
2: no manner yeah you too just stop the just stop your
4: relax my friend
2: just tell them เขามาจากชาติไหนอะคะอะไรนะคะมาจากชาติไหนนะคะ
5: มินจะบอกเขาตัวจริง
2: Where you want to go? Where you want to go?
4: Your mom.
6: Yes, your mom.
2: Your mother. Your mother. Okay. Where you want to go? I just want to help. Where you want to go?
7: We don't know because our guide didn't tell us.
2: Oh, you just want to travel? You want to travel, right?
7: Yes. We are in a group and there's one guy, but she didn't tell us where to drop off.
2: This line is not go for the travel. You have to go to another line in the Sukhumvit line, okay? This one that's for living. Your mother too.
7: What's your problem?
2: Nothing. If they're silent.
3: Tell me, they're under 18. You can feel that, okay? I'm gonna call the police for you, okay?
2: Yeah, call.
3: Stop it.
2: Call it. Call the police.
1: คืออันนี้เราตัดมาแค่บางส่วนคลิปยาวมาก
0: 8นาทีค่ะ
1: คุณผู้ชมอย่างนี้นะช่วงต้นคลิปเนี่ยเราจะได้เห็นบรรยากาศว่าเขามาเยอะมากจริงคือแทบจะทั้งตู้เนี่ยเป็นพวกเขาหมดเลยเป็นคนต่างชาติเสียงอ่ะต้องยอมรับว่ามันดังจริงๆเนาะพี่หมวยเนาะมันดังมากเพราะว่าเขามากันเยอะแล้วบางทีเขาคุยกันตรงกลุ่มแล้วเขาตะโกนข้ามมาคุยกันมันเสียงมันดังระงมเลยทีเนี้ยคุณพี่ท่านเนี้ยเขาเอามือถือขึ้นมาถ่ายไงพอเอามือถือขึ้นมาถ่ายนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นเลยว่าคนที่มาด้วยกันกับนักท่องเที่ยวเขาไม่พอใจเขาเหมือนเอามือมาบังแล้วก็เริ่มเป็นการเป็นบทสนทนาแล้วคุณอยู่ประเทศไทยคุณช่วยเงียบบอกให้เขาเงียบหน่อยได้ไหมประเทศไทยเราไม่สกรีมคุยธรรมดาได้ไหมแล้วก็เป็นบรรยากาศอย่างที่เห็นเนี่ยมันก็ไปมาเติมเอฟนู่นนี่อะไรกัน
0: ค่ะก็จะเห็นว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยจะมีหัวเราะเธอแล้วก็จะมีโบกไม้โบกมือแล้วก็ชูนิ้วให้นิ้วที่ไม่สุภาพหลังจากนั้นค่ะเธอเองเนี่ยพยายามบอกเหมือนกันว่าเธอจะไปไหนคุณจะไปไหนฉันจะช่วยไอ้รถสายนี้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวถ้าเกิดจะไปเที่ยวมันต้องไปอีกสายนึงเธอเองก็พยายามนะคะเนี่ยค่ะจนสุดท้ายก็มีการคือเป็นคำหยาบแล้วล่ะนะคะไม่ไหวแล้ว
1: ด่ากันแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ด่าพ่อล่อแม่แล้วตรงนี
0: ้ค่ะ
1: นะ
0: เราได้คุยกับคุณซูกาซึ่งเป็นคนถ่ายคลิปค่ะเหตุการณ์มันเป็นไปตามคลิปที่เห็นเลยเธอเองพยายามที่จะบอกว่าอย่าตะโกนนะอย่าเสียงดังอย่าคุยเสียงดังแล้วเธอตั้งข้อสังเกตว่าตอนเกิดเหตุไม่มีคนไทยคนไหนลุกขึ้นมารักษาสิทธิ์บนพื้นที่สาธารณะแบบนี้เลยทำไมคนไทยถึงเพิกเฉยกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ตัวเธอเองอยากสะท้อนปัญหาอยากให้คนไทยรักษาสิทธิ์ของตัวเองลองฟังเสียงคุณซูกาค่ะ
5: แล้วเหมือนฟีลว่าเขาตะโกนคำ

เดียวกันคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นคําว่าอะไรนะคะดูไม่น่าจะใช่คําดีเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเงียบหน่อยได้ไหมพอเรายกขึ้นมือถือยกมือถือขึ้นมาถ่ายเนี่ยเหมือนจะเป็นครูของเขามั้งคะหันมาบอกเราว่าแบบว่าเด็กมากันตั้งหลายคนวัยรุ่นจะให้มันเงียบได้ยังไงเราก็เลยว่าคุณลองเงียบดูสิบีเทสที่เนี่ยเงียบจะตายเราคนที่เป็นครูมั้งคะหรือผู้ดูแลก็บอกเราว่าอยู่คือเราก็ไม่ได้อยากจะทะเลาะเราก็ถามเด็กที่อยู่ตรงหน้าเราที่เขาไม่ได้เสียงดังอะค่ะว่าแบบว่าคุณจะไปไหนกัน

0: เดี๋ยวเราช่วยค่ะก็คือพยายามพูดแล้วก็พยายามให้เด็กคนที่เขาไม่ได้เสียงดังอ่ะช่วยบอกเพื่อนเขาหน่อยว่าให้เบาเสียงลงหน่อยแต่เหตุการณ์มันก็ไม่ได้เรียบอ่ะมันก็ไม่ได้ง่ายค่ะเพราะว่าเด็กอีกกลุ่มหนึ่งที่เราถ่ายค่ะก็คือมีการบูลลี่มีการดึงตามีการหนีห่างมีการพูดว่าขอโทษนะเราเอาเงินมาเที่ยวที่ประเทศของคุณเหตุผลที่เราโพสต์คลิปอะค่ะก็คือเราแค่สงสัยว่าเอ๊ะเราผิดหรอที่เราเป็นคนไปเตือนเขาทำไมเราต้องยอมรับในมาตรฐานของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวไทยมาตรฐานของนักท่องเที่ยวมันต่ำขนาดนี้เลยหรอที่เขาจะสามารถทำกิริยาแย่ๆหรือว่าคำพูดแย่ๆใส่คนไทยก็ได้
1: เห็นว่าบริษัททัวร์ที่เจอในไอจีนี่เขาก็มีการลบทัวร์ตัวอะไรไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะบริษัททัวร์ที่เป็นเอเจนซี่ในการจัดทัวร์มาที่เมืองไทยก็ลบโพสต์ที่เกี่ยวกับเมืองไทยออกหมดเลยค่ะเพราะว่ารถทัวร์ไปจอดเยอะมากค่ะ BTS ต้องมีการสื่อสารออกมาชัดเจนอย่างล่าสุด BTS มีการลงอาร์ตเวิร์กลงมาก็ไม่ได้เหมือนจะมีมาตรการอะไรอะค่ะแค่เหมือนล้อเลียนกับกระแสที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเองอะค่ะ
2: ทีนี้เธอบอกว่าหลังจากที่เธอลงคลิปไปค่ะลูกสาวของไกด์มาขอโทษเธอนะคะบอกว่าคุณแม่เป็นไกด์ที่ดูแลนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้ววัยรุ่นมีประมาณ50คน
3: เห็นไหมว่าเยอะจริง
2: อาจดูแลไม่ทั่วถึงทางคุณสุการก็บอกว่าถ้านักท่องเที่ยวมันเยอะขนาดนี้ทำไมไม่เช่ารถทัวร์จะได้ส่งเสียงดังตามใจคือก็ท่านผู้ชมอยู่ทีมไหนคะทีมคุณสุกัสหรือว่าทีมนักท่องเที่ยวต่างชาติ
3: หลากหลายนะพี่หมวย
2: ค่ะ
3: สองทีมเลยนะคือส่วนหนึ่งก็จะมองในมุมว่าแบบเอ๊ะเวลาเราไปถ่ายเขาอย่างเงี้ยมันอาจจะไปละเมิดเขาหรือเปล่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเหตุการณ์ไงถ้ามันเจอแบบเนี้ยถ้าเราไม่พอใจเราไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไหม
2: ค่ะ
3: จะได้ไม่เกิดการปะทะกันอะไรแบบนี
2: ้
3: มีคนบอกว่าก็ขึ้น BTS น้องก็นั่งสมาธิเหรอคะคือก็อาจจะไม่ขนาดนั้นถูกไหมแต่ว่าเสียงมันก็ดังจริงนะ
2: ค่ะล่าสุด BTS ค่ะได้มีการโพสต์เลยบอกว่าขอความร่วมมือไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้โดยสารท่านอื่นถ้าต้องการฟังเพลงดูโทรศัพท์ใส่หูฟังด้วยไม่ให้เสียงรบกวนผู้โดยสารท่านอื่น
3: นี่มีคนชมเลยบอกน้องผู้หญิงกล้าหาญมากปรบมือให้เลยอยู่เมืองไทยต้องใช้มารยาทไทย
2: นี่
3: เป็นไงล
2: ่ะ
3: สองฝ่ายจริงๆนะมาดูข่าวนี้ข่าวนี้มันควรจะใช้คำนี้จริงๆฮะมีลูกเมื่อพร้อมนะฮะแม่เลี้ยงเดี่ยวเสพยาเปิดบ้านจัดปาร์ตี้ให้ลูกชาย7ขวบไปร่วมวงด้วยนะฮะทำหน้าที่ม้วนฟอยสารวัตรแจ๊เนี่ยเข้าไปปฏิบัติการจับกุมเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าภาพต้นเรื่องก่อนครับคนในวงที่เสพด้วยกันมันทนไม่ไหวพี่หมวยเอาลูกมาด้วยแล้วให้ลูกจัดการแบบนี้ดูดิฮะแม่ก็นั่งเสพไปกับเพื่อนๆแล้วลูกก็ม้วนอยู่อ่ะพอแล้วภาพนี้จึงนำมาซึ่งปฏิบัติการจับกุมฮะสารวัตรแจ๊ถีบประตูเลย
4: พร้อม
5: ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ
6: ครับครับครับ
7: ครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับครับ

0: ละ
1: ศูนย์แปดหนึ่ง
2: ไปไปยุบยุบยุบขยับไปห้องสามเคลียร์ห้องสามเคลียร
3: ์ห้องนี้เคลียร์
2: ห้องนี้เคลียร
3: ์เหลือไอ้นี่พังเข้าไปเลย
4: ห้องน้ำเคลียร
3: ์ไอ้นี่ถีบเข้าไป
4: ห้องน้ำเคลียร์ห้องน้ำเคลียร์ห้องน้ำเคลียร
0: ์ล็อกนอกล็อกนอกล็อกนอกเออล็อกนอกประตูแบบเปิดเข้าหาตัว
2: เฮ้ยมีคนอยู่อ่ะ
3: เดี๋ยวเราป
2: ัดไม่มีคนไม่มีคนเคลียร์เคลียร
3: ์แยกเด็กแปงแปงแปงเอาไปเอาผ้าคลุมเด็กเด็กออกมาหนูนี่ลูกหนูนี่เอาเด็กแยกห้องไป
5: จับได้6คนครับอายุระหว่าง 45-63 ปีอย่างที่บอกที่น่าตกใจก็คือมีเด็ก7ขวบแล้วของกลางนะพี่หมวยอันนี้มันเป็นบ้านปาร์ตี้ของแท้ยาบ้า309เม็ดไอซ์252กรัมยาเค32กรัมพอร์ตเค107อันพอร์ตกัญชา5อันแม่เด็กบอกว่าก็จะเอาลูกไปไว้ไหนอ่ะลูกไปฝากใครอ่ะ
6: คนมาเยอะเลยใช่ไหม
5: เอามาช่วยม้วนยาน
6: อนยังครับเนี่ย
7: นอนแล้วครับ
6: ตาลองจ่อมาช่วยนี่รู้จักไหมคน
8: พ่อเด็กเสียค่ะเลี้ยงลูกคนเดียวค่ะก็ไม่มีญาติพี่น้องก็ตาไข่น้องๆเขาเลี้ยงลูกช่วย
9: เอาบอกให้ทำไมลูกนั่งอยู่ตรงนั้นทำไม
8: ไม่ได้เล่นกับพี่เพิ่งไปรับลูกมาจริงหนูก็ไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรกันเลย
10: ยาเสพติดมันไม่ดีให้ลูกตัวเล็กๆมันบรรจุเด็กเราคิดยังไงอยู่เนี่ยเป็นแม่คนเนี่ยถามหน่อย
8: ผมพยายามจะเลิกนะ
11: พี่เขาจะโตไปยังไง
8: ทำไมใช้เขานั่งทับนั่งทำอะไรแบบนั้น
12: รู้สึกผิดไหม
8: รู้สึก
12: โหแล้วเนี่ยเราโดนจับแล้วลูกจะอยู่กับใครล่ะทีนะ
8: ไม่มีเลย
10: มีญาติไหม
8: ไม่มีค่ะญาติไม่มีเลย
5: อ้างว่าเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวผัวตายลูกไม่มีคนเลี้ยงไม่รู้จะไปไว้ที่ไหนก็เลยเอามาร่วมวงด้วยกันจับ6คนส่งสน.เตาปูนเพื่อดำเนินคดีนะครับส่วนเด็กเนี่ยประสานกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มารับตัวไปปฏิบัติการที่คุณกันจอมพลังเนี่ยเปิดไลฟ์ตั้งแต่เมื่อคืนเลยนะฮะก็ช่วยเด็กออกมาได
13: ้ค่ะ
5: จริงๆมีภาพนี้บอกให้รู้ว่ามันเป็นบ้านปาร์ตี้ของแท้คือจะมีจุดรับกุญแจเนี่ยพอคนมาปุ๊บก็จะรู้เลยว่าจะต้องเอากุญแจตรงนี้เพื่อจะไขเข้าไป
13: ค่ะ
5: แล้วพอขึ้นไปข้างบนก็เคาะประตูแล้วก็เข้าไปร่วมวงเสพยาอ้าวทลายเป็นที่เรียบร้อยเห็นว่าตรงนี้เขารู้กันว่าเป็นคาเฟ่อัพยาย่านเตาปูนรู้กันเลยว่าต้องหมายถึงที่นี
13: ่ค่ะ
5: ครับ
13: มาดูเรื่องว้าวว้าวกันหน่อยค่ะว้าวมากเลยนะคะจากงาน Galaxy Unpacked ที่ผ่านมาซัมซุงได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นใหม่ล่าสุดค่ะ Galaxy C48 ที่เขาบอกว่ารอบนี้ไซส์ใหม่แล้วใหม่จริงๆด้วยค่ะตอกย้ำภาพการเป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสำคัญในวงการสมาร์ทโฟนนี่คือการเปิดตัว Galaxy C Series ค่ะรุ่นใหม่ถึง3รุ่นทั้งไซส์ใหม่บางและเบากว่าที่เคยมีมาของซีรีส์นี้ค่ะตัวไฮไลท์ตรงนี้เลย Galaxy C48 พับไซส์ใหม่พอกลางก็จะได้จอใหญ่เหมือนกับมินิแท็บเล็ตค่ะพอพับก็จะน่ารักปุ๊กปิ๊กไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเรียกมือถือจอใหญ่หรือแท็บเล็ตพับได้แถมเป็น Galaxy C4 ที่เบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาน้ำหนักเพียงแค่201กรัมพกพาไปไหนสะดวกมากๆไซส์ใหม่ก่อนใครค่ะแบบนี้อยากจะให้ไปเห็นของจริงจับของจริงที่หน้าร้านบอกได้เลยค่ะว่าตรงหน้าเรา2คนนั้นสวยมากเงินในกระเป๋าสั่นแน่นอนมีให้เลือก4สีค่ะลาเวนเดอร์สีกราไฟต์สีครีมและสีพิสตาชิโอสีพิเศษเฉพาะที่ samsung.com นอกจากนี้ในงาน Galaxy Unpacked ก็ยังได้เปิดตัวอีก2รุ่นค่ะเป็น Galaxy C48 Ultra

0: จริงๆมันปุ๊กปิ๊กจริงๆเลย Galaxy C48 พับไซส์ใหม่เบาที่สุดที่เคยมีใน Galaxy C4 คุณผู้ชมคือเวลามันถืออย่างเงี้ยไซส์มันได้จริงๆนะ
1: ค่ะ
0: มันน่ารักจริงๆแบบเนี้ยมันก็จะเป็นฟีลลิ่งมือถือแต่พอมันเปิดออกมาน
1: ี่
0: นี่เพลย์ให้ดูด้วยมันเหมือนแบบมินิแท็บเล็ตอ่ะ
1: ค่ะ
0: มันให้ความรู้สึกเป็นมินิแท็บเล็ต
1: ซื้อค่ะ
0: ซื้อไหมพี่หมวย
1: สั่นเลย
0: กระเป๋าสั่นเลย
1: สั่นเลย
0: ตามสคริปต์เลยจริงๆเฮ้ยไซส์มันได้จริงๆนะน่าทำงานเนอะน่ารักเนอะ
1: น่ารัก
0: น่ารักอ่ะ
1: ค่ะ
0: อยากได้อันนี้คือ Galaxy C48 นะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ให้ดูและอันนี้คือ
1: Galaxy C48 Ultra ค
0: ่
1: ะ
0: Ultra 4
1: ค่ะนี่ส่งพลังที่สุดบางที่สุดใน Galaxy ปีที่แล้วว่าบางแล้วปีนี้บางขึ้นไปอีก
0: เออจริง
1: แก้เพนพอยต์ปีที่แล้วเนี่ยเปิดยากปีนี้เปิดง่ายขึ้นไหมคะกัน
0: เปิดง่ายมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเบาแต่ความชัดเจนของเขาคือบางมากบางมากอีกตัวหนึ่งพี่หมวยอีกตัวหนึ่ง
1: Galaxy
0: อันนี้เหมาะกับพี่หมวยนะน่ารัก
1: บางเบาที่สุดค่ะ
0: สีชมพูที่ถูกต้องเห็นไหมฮะนี่
1: เหมาะกับพี่ใช่ไหมคะ
0: น่ารักอ่ะ
1: บางเบาที่สุดเท่าที่เคยมีมาในฟลิปค่ะ
0: นี่ซัมซุงอ่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ให้อ่านอย่างเดียวเนี่ย
1: นั่นสิ
0: ผมว่าผมจะซื้ออันนี
1: ้ค่ะ
0: C48
1: ค่ะ
0: เนอะมันดีมันด
1: ีเหมาะกับน้อง
0: แล้วตอนนี้เขาแชร์กันเยอะเลยพี่หมวยคือพอบอลเปิดอ่ะนอกจากมันจะเล่นแบบพวกนี้มันเปิดได้พร้อมกัน3แอปเออแล้วมันก็เล่นทีละแอปคือไม่ใช่เรื่องทีละเล่นพร้อมกันได้3แอปเงี้ย
1: ค่ะซื้อเลยค่ะ
0: อาจจะหมดเวลารายการแล้วการบอกเอาพักสักครู่ขอไปเล่นมือถือแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าชมข่าวกันต่อนะครับ
2: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลยเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์คุณภาพดีและราคาต้องคุ้มค่าเลือกเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่91งานเดียวยืนหนึ่งเรื่องเฟอร์นิเจอร์ 18-26 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนา
3: ขุมทรัพย์โชกี้ว้าวโชกี้สปันช์ป๊อบว้าวเย้อร่อย
4: โชกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
5: ศึกยอดมวยไทยวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้ดาวดิโย่สองบุญมีฤทธิ์ปะทะไก่ฟ้าสวนอาหารปีกไม้และพาลีสองบุญมีฤทธิ์ปะทะธีรพลแดงเขาทรายถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น
6: เกิดไม่น่าเป็นทุเรียน
7: เพราะบทนางร้ายเอารถเข้าไปจอดในปั๊มน้ำมันฉันก็เปิดประตูออกมาปุ๊บเพื่อจะคุยอย่างเงี้ยจ่ายมาดี
6: พี่ไก่ตอนนั้นที่เป็นดีเจแล้วมีปัญหาหูดับ
8: เคยไปออกรายการอ่ะแล้วเขาให้ใส่หูอ่ะรู้ไม่ยินอะไรเลย
9: เป็นหมู่บ้านที่ต้องใช้มอเตอร์ไซค์เข้าไป
10: พี่ชิวต้องใช้สมาธิก่อนไหมคร
11: ับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่ะ
10: จะมาเก็บคณะฤาษี
12: มีเฉพาะในป่าตามธรรมชาติ
13: ปลูกไม่ขึ้นค่ะ
10: โอ้ยหอมมากค่ะ
14: เดือนนึงซื้อของเอามาใช้ในบ้านประมาณสักเท่าไหร
15: ่พันกว่าบาท
14: อยู่ได้
15: ช้าเน
16: า
15: ะ
16: เอาสวัสดีครับโทรมาวันนี้

0: ยาสวยทำไงดี
1: ใช้ซันซิลแคลเฟอร์ลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
2: กลับมาแล้วโฮมโปรซูเปอร์เอ็กซ์โปทันราคาลดแรงกลางปีสมาชิกโฮมการ์ดและบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าแพลตินัมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 160,000 บาทมิตซูบิชิเครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,283 BTU เพียง 16,900 บาทอิเล็กโทรลักไมโครเวฟ20ลิตรเพียง 1,590 บาทโมย่าสุขภัณฑ์2ชิ้นเพียง 1,990 บาท 24-29 กรกฎาคม 2569 ที่โฮมโปรทุกสาขาและออนไลน์
3: สมุนไพรเซียมเกียวอมง่ายชุ่มคอด้วยส่วนผสมจากฟ้าทะลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอไม่เติมน้ำตาลชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
4: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
5: จากเหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับคนร้ายกราดยิงจนมีทหารพรานเสียชีวิต5นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนปรากฏว่าคุณผู้ชมครับวันนี้กลายเป็นดราม่าพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมท่านให้สัมภาษณ์เนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังเต็มๆเพราะว่าน้ำตาคลอเลยมันกลายเป็นดราม่าเพราะเมื่อวานตอนจบรายการเราเนี่ยท่านให้สัมภาษณ์แล้วมันมีลักษณะเหมือนไปแย้งกับสิ่งที่เสทบพูดเรื่องการไล่ล่าคนร้ายวันนี้ท่านมาแบบอารมณ์เต็มนะฮะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเสียใจที่สุดในชีวิตลูกน้องต้องเสียชีวิตแล้วก็พูดถึงเรื่องของการไล่ล่าแล้วนายกรัฐมนตรีมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยแต่เอาสถานการณ์ในพื้นที่กันก่อนครับขณะนี้จังหวัดนราธิวาสนะครับประกาศกฎอัยการศึกแล้วโดยลงนามพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสครับสาระสำคัญของอัยการศึกในครั้งนี้คือการเพิ่มอำนาจเจ้าหน้าที่ครับสามารถใช้อาวุธได้ทันทีข้อที่1 นะฮะของกฎอัยการศึกที่มีการประกาศนั้นคือเพิ่มอำนาจการปฏิบัติการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสามารถตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะจับกุมกักตัวผู้ต้องสงสัยได้และข้อ2ครับนี่คือข้อที่มีความสำคัญอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ใช้อาวุธได้ทันทีเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการจะก่ออันตรายต่อกำลังพลโดยปฏิบัติตามหลักความจำเป็นและได้สัดส่วนใช้อาวุธได้ทันทีครับข้อที่3ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร

0: ก็ลงพื้นที่แกะรอยหาเบาะแสของคนร้ายนะคะเชิญตัวคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุมาให้ปากคำแล้วตอนนี้ไปติดตามไล่กล้องจรปิดทั้งส่วนของตัวรถกระบะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไปตรวจสอบเรื่องของป้ายทะเบียนด้วยขณะที่ชุดคลี่คลายคดีความมั่นคงค่ะก็จะเอาข้อมูลที่รวบรวมได้มาสรุปรวมกับผู้ต้องสงสัย1คนที่เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวเอาไว้ได้คุมตัวได้ตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยตอนนี้นำเข้าสู่กระบวนการซักถามค่ะแล้วก็จะแกะรอยไปหาบุคคลอีก13คนที่ร่วมในการก่อเหตุทั้งนี้
1: มาถึงดราม่าของท่านพลโทอดุลบุญพันธ์เจริญรัฐมนตรีกลาโหมครับก็จะต้องย้อนไปฟังเสียงของเมื่อวานกันก่อนเริ่มที่เสียงของเสนาธิการทหารบกซึ่งเราก็เปิดในรายการคือเป็นประเด็นหลักเลยเนื่องจากว่าพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกช่วงของการให้สัมภาษณ์เนี่ยท่านดุดันแล้วท่านก็บอกว่าพวกที่ก่อเหตุเนี่ยจะกินจะนอนจะเดินให้ระวังตัวเอาไว้ถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะเป็นผู้ถูกล่าและเราจะไล่ล่าสุดล่าฟ้าเขียว
2: เดี๋ยวคงทีนี้ก็คุยกับทางท่านแม่ทัพนะก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางนะครับในแต่ละส่วนแต่เฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้วเดี๋ยวคงทีนี้ก็คุยกับทางท่านแม่ทัพ
1: นี่ครับคุณผู้ชมแต่ปรากฏว่าอย่างที่บอกนะครับช่วงเย็นนักข่าวไปสัมภาษณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมคือนักข่าวก็ถามถึงเรื่องของการล่าพลโทอดุลท่านก็บอกว่าคือต้องไปหารือกันในเรื่องแนวความคิดมันอาจจะมีความแตกต่างในการแก้ปัญหานักข่าวเลยถามย้ำเลยว่าคือมันมองกันเป็น2ฝ่ายใช่ไหมครับเรื่องนึงฝ่ายนึงคนก็มองว่าต้องไล่ล่าอีกฝ่ายคนก็มองว่าให้เดินหน้ากระบวนการเจรจามันย้อนแย้งกันใช่ไหมครับท่านคราวนี้พลโทอดุลเลยบอกว่าเอาเป็นว่าอย่าไปเรียกว่าไล่ล่าเลยคนไทยมีความเห็นต่างเราต้องมาพูดคุยกัน
3: เครื่องใต้ขึ้นสีบอกว่าตอนนี้ต้องปรับท่าทีเราต้องเป็นผู้ล่าบ้างตรงนี้ท่านมองยังไงครับ
4: ก็อันนี้เดี๋ยวคงต้องไปหาเรื่องกันครับในเรื่องของในความคิดที่มันแตกต่างกัน
3: ในขณะที่เรามองว่าถึงเวลาต้องไล่ล่าคนร้ายเนี่ยแต่ว่าอีกฝ่ายก็
4: อย่าเรียกว่า
3: แ
4: หมอย่าไปเรียกว่า
3: ไล่ย้อนแย้งกันไหมคร
4: ับ จะเรียกว่าไล่ล่ามันเราคนไทยที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยเราคงต้องมาพูดคุยกันนะครับเราคงต้องพูดคุยกันในแนวทางเรามีคณะพูดคุยอยู่แล้วเรามีกอรนภาค4อยู่แล้วเรามีสอบต อยู่แล้วอันนี้คือเครื่องมือหลักที่เราจะใช้ในการทำงานนะครับมันมีข้อบกพร่องอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยมาหาเลยกันผมไปในฐานะของ1คือท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมาย2คือคณะของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมานะครับในการลงไปทำงานนะครับ
1: ปรากฏหลังการให้สัมภาษณ์โอ้โหวิจารณ์ยับเลยครับทัวร์ลงท่านเยอะมากผมยกตัวอย่างอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติคุณนันทิวัฒน์สามารถก็โพสต์ถึงเรื่องนี้แล้วใช้ข้อความว่าทหารได้ยินชัดเจนนะให้เจรจาไม่ใช่ไล่ล่าวางปืนให้หมดตั้งโต๊ะพูดคุยเลยเอาให้จบเศร้าเศร้าเศร้าเศร้าวันนี้พลโทอดุลออกมาขอโทษครับท่านใช้คำว่าขอโทษเลยนะครับแล้วน้ำตาคลอครับเสียใจกับคำพูดที่สื่อสารออกไปไม่หมดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยมันไม่มีอะไรจะช้ำใจไปกว่านี้อีกแล้วผมเป็นทหารเป็นผู้พันเป็นผู้การเวลามีลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบมันไม่มีอะไรช้ำใจไปกว่านั้นแล้วสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนผมบอกกับทางแม่ทัพภาค4ไปว่าให้จับตัวผู้ก่อเหตุมาให้ได้ผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องผมต้องไม่มีตายฟรีแต่ฐานะและบทบาทของผมถ้าให้ผมพูดอะไรที่รุนแรงมากไปกว่านี้มันจะเป็นการยกระดับมันเหมือนเอาน้ำมันไปเติมมันไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับถูกหาว่าเราไม่รักลูกน้องเสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดผมต้องขอโทษที่สื่อสารออกไปแล้วไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากผมไม่ได้โมโหและไม่ได้มีความขัดแย้งกับเสนาธิการทหารบกผมยืนยันว่า

0: ไม่ได้วาทกรรมหล่อสวยสื่อถามผมก็ตอบโดยไม่ได้คิดว่ามันจะกระทบรุนแรงขนาดนี้เสียใจกับคำพูดของหลายคนที่บอกว่าพอมาเป็นทหารและกลายมาเป็นนักการเมืองอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงทั้งที่ผมไม่ได้หลงไหลได้ปลื้มเลยผมไม่ใช่คนที่ยึดติดกับอะไรเลย
1: ผมบอกตรงว่าผมเสียใจเฉยๆกับคำพูดที่สื่อสารออกไปได้ไม่เต็มทั้งหมดนะครับทำให้สังคมโซเชียลเข้าใจผิดไม่เป็นไรนะครับถ้าลองดูท่านแม่ทัพภาคที่สี่ผมคุยกับเขาก่อนหน้านี้แล้วหลังที่เกิดเหตุได้ไม่ถึง1ชั่วโมงก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านแม่ทัพแล้วก็ก่อนเสียทบอนไปผมก็ได้คุยกับท่านไม่มีความขัดแย้งใดๆท่านไปถามเสียทบอนได้เจ็บปวดที่สุดก็คือถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องพูดเอาหล่อไม่มีผมไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับแต่ด้วยสถานะกับบทบาทของผมนะครับผมไม่อยากให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับอันนี้สิ่งที่ขอโทษจริงๆที่สื่อสารเอาไว้ได้ไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากเพราะผมไม่ได้มีวาทกรรมหล่อๆสวยๆผมท่านถามผมก็ตอบโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับเอาถามดิมา ผมตรงๆว่าเสียใจนะครับเสียใจกับคำพูดของหลายๆคนว่าพอมาเป็นทหารการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้มีความลงอะไรได้ปลื้มอะไรมากนะครับไม่ได้เคยยึดติดอะไรเลยนะครับท่านไปอีสานถามทุกคนที่เป็นทหารได้แล้วผมเป็นแบบไหนนะครับไปถามได้เลยนะครับโอเคนะไปขอบคุณครับ
0: ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะครับท่านนายกใช้คำว่าก็ได้รับรายงานแล้วรัฐบาลยืนยันว่าถึงแม้เราจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่เราก็จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือเจ้าหน้าที่ของเราถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเพียงเท่านี้พอนักข่าวก็พยายามถามถึงเรื่องการประกาศกฎอัยการศึกท่านนายกก็บอกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่เขาทำในพื้นที่แล้วขอไม่ลงรายละเอียดแล้วนะขอไม่ให้ถามแล้วว่าเราจะทำอย่างไร
2: ก็ได้รับทราบรายงานมาแล้วทางรัฐบาลก็ยังยืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าเราไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่เราก็จะไม่ให้พี่น้องทหารเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเท่านี้พอนะครับ
3: แล้วเป็นการประกาศกฎอัยการศึกในพื้นที่
2: ไอ้เรื่องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับแนวทางของตัวผมเองนะครับเรื่องนี้ผมต้องนำความเป็นธรรมกลับมาคืนสู่ครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะขอไม่ลงในรายละเอียดแล้วก็ไม่ต้องก่อความวุ่นวายไม่ต้องถามว่าจะทำอย่างไรนะ
0: คุณผู้ชมครับปิดท้ายเรื่องนี้ขอให้แชร์ภาพเหล่านี้ออกไปด้วยนะฮะมันมีการทำภาพบิดเบือนฮะคือภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงภาพเหตุการณ์แล้วเอาไปใช้ AI ทำแล้วไปแต่งเติมจนมันเกิดความลักษณะที่บิดเบือนเรื่องนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกยืนยันแล้วนะฮะเป็นภาพ AI นะฮะแล้วลักษณะของภาพเนี่ยต้องการปั่นกระแสเบี่ยงเบนประเด็นเอาทีมงานขึ้นภาพเทียบเลยเอาภาพแรกก่อนเรื่องของโลโก้กอรมน.ครับเทียบเลยทีมงานภาพจริงจะเป็นฝั่งซ้ายก็จะเห็นว่าคือคนร้ายที่นั่งอยู่บนกระบะพี่หมวยที่นั่งมาด้วยกันเป็นกลุ่มภาพจริงคือฝั่งซ้ายนะครับยืนยันภาพขวาคือภาพปิดเบือนเอาโลโก้ก็เอาเรามาไปใส
4: ่
0: อันนี้มันน่าเกลียดมากชัดมาก
4: ค่ะ
0: เนี่ยฮะเอาอีกภาพนึงจะเป็นภาพเทียบให้เห็นหมวกกับถนนคุณผู้ชมดูวงกลมที่เป็นวงรีนั่นคือรอยถนนจะเห็นว่าภาพจริงเนี่ยถนนแตกแต่ภาพไม่จริงอ่ะรอยแตกไม่มีแล้วภาพจริงเนี่ยเป็นการใส่หมวกลักษณะหมวกแบบนึงแต่ว่าภาพบิดเบือนเนี่ยเป็นหมวกแบบหมวกในสงครามคนละแบบกันอีกภาพเป็นการเทียบลายสักภาพจริงเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีรอยสักแต่ภาพ AI เนี่ยไปใส่รอยสักลงไปอีกย้ำนะฮะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกบอกว่านัยยะตั้งใจปรับแต่งให้คุณภาพเหมือนให้มันชัดมากขึ้นแต่มันผิดธรรมชาติทั้งหมดเชื่อว่าคนทั่วไปดูออกนี่คือวิธีเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันเชื่อว่าหลอกสังคมไม่ได้อีกแล้วขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่

และประชาชนผู้บริสุทธิ์ขอให้ร่วมกันอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศมีที่ยืนในสังคมเราทำภาพเปรียบเทียบให้ดูชัดเจนแล้วนะครับสรุปเป็นภาพ AI บิดเบือนพักกันสักครู่ช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ

0: คิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
1: นั่งนะพิตาเดย
2: ์ในฐานะคนที่มีชีวิตคู่กับคุณพี่รันห่วยใจที่สุดแล้วที่พี่รันเคยบอกว่าอยากจะหย่าฉันก็อยากหย่าเหมือนกัน
3: ซามพลัสพรีเมียมเรียกตัวทนายกาวใจสู้คดีด่วนกับกิจกรรมงัดช็อตฟินสู้คดีขอค้านการหย่าก
4: ติการ่วมสนุก1แคปถอดสายตาฟ้องรับโพสต์ลงโซเชียลพร้อมเหตุผลติดแฮชแท็กกิจกรรมและเปิดสาธารณะ2แคปโพสต์มาคอมเมนต์ยื่นสำนวนที่3พลัสผู้ชนะ20ท่านรับเลยของขวัญสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากลิงออมดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่3พลัส
5: ราศีที่งานรุ่งยิ่งลุยยิ่งปัง
6: ไอเสริมจมูกไอดังเลย
7: ทำปุ๊บเป็นข่าวพอไหว้เสร็จแล้วพี่ชายก็ทักมาเลย
8: ฮะพ่อเขาตรงไหน
9: อาทิตย์นี้พบกับอีกหนึ่งนางฟ้าของหมาจร
10: สุนารีราชสีมากับสงัดสุนัขตัวเดียวที่ซื้อค่ะ
11: ในรายการเพชรเนตรรักนี้มีหาติดตามได้อาทิตย์นี้4โมงเย็นทางช่อง3ค่ะ
12: แล้วเจอกันนะคะ
13: เจอก
12: ัน
13: ค
14: ่
13: ะ
14: ออกตามหาเจ้าของมรดกแบบฟินสุดกับกิจกรรมทาตรีฟินมิตติ้ง
15: ดีใจค่ะเซอร์ไพรส์มากได้รางวัลนะคะเป็นผู้รับมรดก
16: ดีใจครับไม่เคยมาใกล้ชิดนักแสดงใกล้ๆขนาดนี
17: ้สนุกมากเลยอยากจะฝากให้ติดตามเรื่องนี้ด้วยค่ะ
18: ขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะคะที่มาร่วมฟินกับพวกเราในวันนี้นะคะ
19: ละครกำลังเข้มข้นเลยนะครับฝากติดตามโค้งสุดท้ายด้วยนะครับของทาตรี
18: ฝากด้วยนะคะ
20: ทาตรีฟินมิตติ้ง
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ลดช่ำๆรับหน้าฝนจาก Power by Power by Electronic Rainy Fair เครื่องใช้ไฟฟ้ากระหน่ำลดกดชิดทุนงานเดียวอย่าพลาด 18-26 กรกฎาคมนี้ที่ Bytech บางนา
21: เช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเปอร์สินค้าประจำบ้านแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชภูมิโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
22: และวันนี้ค่ะว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่ได้เปิดปฏิบัติการเป็นขบวนการทลายเครือข่ายพ่อทิพย์ EP 2ทั้งนี้ไปจับได้4คนพ่อแม่ชาวจีนแล้วก็พ่อทิพย์คนไทย2คนค่ะ
23: คุณผู้ชมต้องไม่สับสนด้วยนะเพราะว่า EP 1ที่ไปจับพ่อทิพย์เนี่ยกับ EP 2คราวนี้คนละเรื่องกันเลย
22: ค่ะ
23: ไอ้ EP 1เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นเกี่ยวกับโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตอะไรมาเกี่ยวข้องแต่ EP 2เนี่ยเขาสืบจากโรงพยาบาลจนได้ข้อมูลแบบตรงๆเลยทำกันแบบง่ายๆเลยอ่ะ
22: EP นี้เนี่ยคือเขาไปติดต่อที่สำนักงานเขตเองพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสนธิกำลังกับกรมการปกครองกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ DSI ไปทลายขบวนการพ่อทิพย์นะคะเป้าหมายในวันนี้2จุดจุดแรกจะเป็นโรงพยาบาลเอกชนแถวพระราม9จุดที่2จะเป็นหมู่บ้านที่เหม่งจ๋ายไปจับพ่อแม่ชาวจีนได้2คนก็คือนางสาวซีกับนายหูแล้วก็จับพ่อทิพย์คนไทย2คนที่ไปเซ็นรับรองบุตรนะคะคนแรกคือมงคลไปจับได้ที่เขตพระนครอีกคนนึงคือวอจับได้ที่พิจิตรแม่ชาวจีนค่ะน้ำเสียงตกใจมากตอนที่ถูกตำรวจจับบอกว่าเธอมีลูก2คนนะกับสามีชาวจีนเป็นลูกเธอจริงๆไม่ได้จ้างคนไทยมาเซ็นรับรองบุตรให้คนที่มาเซ็นเป็นลูกน้องของสามีเคยทำงานมาด้วยกันเขามาเซ็นด้วยความยินยอมคือเธอบอกว่าครอบครัวเธออยู่เมืองไทยมานานค่ะเกือบ20ปีรักประเทศไทยมากพอมีลูกก็อยากให้ลูกสะดวกในการใช้ชีวิต อยากให้ลูกของเธอได้สัญชาติไทยเธอบอกแบบนี้ด้วยว่าตอนที่ไปฝากท้องที่โรงพยาบาลเคยปรึกษาหมอเลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เธอทำไปมันเป็นความผิดขณะที่พ่อทิพย์ที่มาเซ็นให้ชื่อว่ามงคลเขาบอกว่าเป็นเพื่อนรู้จักกันมาตั้งแต่ปี58ไม่มีแฟนไม่มีลูกก็เลยยินดีจะมาเซ็นให้ไม่มีค่าใช้จ่ายให้เขาเต็มใจ
24: หนูทำงานที่เมืองไทยมานานเกือบ20ปีค่ะจริงๆเราชอบอยู่เมืองไทยรักเมือง

0: ไทยเราก็เลยเลือกอยู่ที่เมืองไทยมานานๆแล้วพอมีลูกก็อยากให้ลูกสะดวกในชีวิตก็เลยอยากจะให้ลูกเป็นสัญชาติไทยอะค่ะแต่ด้วยความที่เราไม่รู้ว่าทำแบบนี้มันผิดอะค่ะ
1: ได้มีการไปว่าจ้าง
0: ไม่ได้จ้างเลยค่ะ
2: ใครเป็นคนแนะนำ
3: ใครเป็นคนแนะนำให้ไปเปลี่ยนสัญชาติให้ลูกไปจดทะเบียนกับพ่อไทยแล้วได้สัญชาติไทยคะ
0: ก็มีก็เห็นมีคนบอกว่าถ้า
3: ในกลุ่มวีแชทเขาคุยกันเหรอคะหรือมีประชาสัมพันธ์คอยแนะนำว่าสามารถ
0: ไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค่ะ
1: แล้ว
0: เคยกับเขาเขาเคยก็เป็นเพื่อนรู้จักกันแล้วค่ะ
1: เพ
0: ื่อ
1: นคนจีนเหรอคะ
0: พี่มงคลเขาก็ไม่มีแฟนก็ไม่มีลูกด้วยอะค่ะเขาก็เลยยินดีที่จะรับลูกเป็นรับลูกเป็นพ่อลูกอะค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่จะทำแบบนี้มันผิดอะค่ะ
4: เธอยังบอกด้วยนะคะว่าเธอไม่เคยเห็นป้ายโฆษณาหรือว่าการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เลยขณะที่มงคลซึ่งไปเซ็นรับรองบุตรให้กับเธอมงคลบอกว่าคือผมแค่รู้เท่าไม่ถึงการยืนยันว่าเขาไม่ได้ให้ค่าจ้างเราทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วยืนยันด้วยว่าผมไม่ได้ถูกหลอกผมเต็มใจช่วยผมไม่รู้ว่ามันผิด
1: จับก
5: ัน
1: ได้ย
5: ัง
1: ไงคร
5: ับ ผม
1: ได
5: ้
1: ไหม
5: ไม่เป็นไรครับไม่อยากพูดไม่รู้ครับไม่ถึงการพอแล้วครับ
1: รู้เท่าไม่ถึงการแล้วครับ
5: ไม่ได้ครับไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ร
5: ู้
1: เท่าไม่ถึงการยังไงอ่ะครับเขามาบอก
5: ว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันครับไม่ได้หรอกเต็มใจช่วยครับ
1: เต็มใจช่วยทำไมครับ
6: ผมไม่รู้ว่าผิดครับ
5: เขาอยากผิด
1: เขาอยาก
5: คร
1: ับ
5: เขาอยาก
1: มีลูกเหรอคร
5: ับอยากครับ
4: พลตำรวจเอกสำราญให้ข้อมูลเพิ่มด้วยนะคะว่าครอบครัวนี้เจ้าหน้าที่พบว่าเด็กหญิงที่แจ้งเกิดถือพาสปอร์ต2สัญชาติเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็เส้นทางการได้มาของเอกสารทั้งหมดค่ะเบื้องต้นก็คือผู้ต้องหาให้การรับสารภาพและอย่างที่ไก่บอกก็คือเคสนี้ไม่โยงกับเคสที่จับไปก่อนหน้านี้เพราะว่าเคสนี้กลุ่มผู้ต้องหาไม่ได้มีการว่าจ้างทำใบเกิดแต่เป็นการไปติดต่อที่สำนักงานเขตเองทั้ง4คนถูกส่งตัวไปที่สน.ห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีนะคะแจ้งข้อหาร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานใช้เอกสารราชการเท็จและทุจริตทะเบียนราษฎรเพื่อให้ได้สัญชาติไทยโดยมิชอบ
7: ในเคสนี้นะครับเหมือนเราไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐหรือเราไปใช้บริการธนาคารนะครับเขาจะมีหมายเลขคิวผมก็ให้ข้อสังเกตว่าเจ้าที่ที่ให้บริการทั้งหมดผมคงไม่สามารถไปติดต่อได้ทุกเคาน์เตอร์ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปลงเคาน์เตอร์ไหนทีนี้เขาไปรันคิวปกติอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่ว่าไม่ได้ทิ้งประเด็นที่ท่านสื่อมวลชนถามก็เดี๋ยวจะให้ท่านขึ้นตัวไปให้เขาสอบสวนให้ชัดเจนอีกทีนึงแต่ประเด็นนี้เราแตกต่างกับที่เราเคยไปกันเมื่อวันที่เก้าเขาจะบล็อกตัวไปเลยชัดเจนจะต้องจดจากคนนี้แต่รอบนี้เขาไปแบบรันคิวเรามีบุคคลต้องสงสัยหรือเด็กที่ต้องสงสัยในกรุงเทพเนี่ยเราสามารถเปิดเผยตัวเลขได้คือประมาณ 1,483 คนเดี๋ยวเราก็ค่อยๆไล่เรียงนะครับแล้วก็จะเพิกถอนสัญชาติอย่างไรถ้าปรากฏพยานหลักฐานนะครับถ้าเขามาข้อโดยปกติก็ดำเนินกันไปตามระบบแต่ถ้าเราผิดปกติเราคงต้อง
4: หลังจากนี้ก็ต้องเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยการทุจริต
8: โอ้โห 1,483 คน
4: ค่ะ
8: คืออย่างที่บอกว่ามันจะต่างจาก EP 1เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าครอบครัว 1,483 คนเนี่ยอยู่บ้านนี่หนาวๆร้อนๆนะ อย่างครอบครัวนี้ถ้าเป็นไปตามที่เขาพูดจริงๆคือไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้อยู่ในกระบวนการก็คิดว่าตัวเองอ่ะทำไปแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจอ่ะ
4: ไม่คิดว่ามันผิดกฎหมายด้วย
8: มันเป็นไปได้นะคุณผู้ชมหมายถึงเขาก็อาจจะไปให้คนในบ้านเขามาจดทะเบียนเป็นพ่อแล้วก็เพื่อให้ลูกเขาเป็นคนไทยจะได้ใช้สิทธิประโยชน์ต่างๆแล้วจะไล่ไปทุกครอบครัวเลยเหรอนี่แต่ละบ้านคนจีนตอนนี้หนาวๆร้อนๆน
4: ะ
8: ใช่ไหมถ้ามีเด็กอยู่ในบ้านแล้วถือสัญชาติไทยโดยใช้วิธีนี
4: ้
8: แล้วนี่เขาตรวจ DNA ด้วย
4: ใช
8: ่โอ้โห
4: ท่านเอาจริงเรื่องนี้ค่ะกระบวนการพ่อทิพย
8: ์สงสัยต้องมี EP ที่ 1,483 หรือเปล่าว่า
4: ค่ะ
8: ไว้อ้าวมาเรื่องการคืนสิทธิ์ให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือต้องยอมรับอย่างนี้คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้แต่ละสำนักข่าวนำเสนอแตกต่างกันไปคุณผู้ชมส่งข้อความมาว่าสับสนเยอะเลยสับสนว่าเอาสรุปแล้วเงื่อนไขนี้มันออโต้หรือเปล่าเราต้องไปที่กรมขนส่งทางบกไหมต้องไปยื่นเอกสารไหมเอ๊ะเงื่อนไขแบบนี้สรุปไอ้วันสต็อปเซอร์วิสอ่ะมันไปยื่นได้ทีเดียวหรือเปล่า

0: ที่เราพูดไปบอกว่าอะไรนะกรมพัดเอ่ยกรมการขนส่งทางบกไม่ต้องไปแล้ว
1: ไปอำเภออย่างเดียว
0: มันไปได้จริงหรือเปล่า
1: แ
0: ต่ละสำนักข่าวก็ไม่ตรงกัน
1: ค่ะ
0: เอา

0: ฉันนะคะฉันรับรองฉันจะไม่ทำร้ายคุณอีก
1: ฉันยังฝันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงใช่ไหมมันเป็นไปได้ยังไงเธอกับประกาศร่างเดียวกัน
0: มันเป็นไปแล้วค่ะคุณฟังฉันให้ดีๆนะคะ
2: คุณคะอย่าพยายามเลยคุณ
3: เธอตายแล้ว
2: สงสัยจะไม่รอดแล้วล่ะ
0: และฉันไปอยู่ในร่างของปะการังตั้งแต่วันนั้น
1: ฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมฉันถึงรู้สึกกับปะการังอย่างนั้นทั้งที่ชีวิตนี้ฉันไม่คิดว่าฉันจะรักใครได้แต่เธอสาหร่าย

0: หรอ
1: ใช่ไอ้เปี๊ยกลูกน้องเก่ามันเคยอยู่ที่นี่มันบอกว่ามีอาจารย์คนหนึ่งชื่อคงเก่งเรื่องปราบผีคงอยู่หรือเปล่า
0: เฮ้ยเงียบยังกลับมาช้า
1: อาจารย์คง
2: พ่อไม่อยู่อาจารย์
0: จะบ้าเหรอฉันขับรถมาตั้งไกลอยู่ๆจะให้กลับไม่อยู่ก็จะรออย่างนี้แหละ
2: กลับอาจ
0: ารย์เด็กบ้าเอ้ยแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครฉันหางานให้พ่อแกนะ
3: ผีสายลุกขอโทษนะคะที่ฉันทำคุณบาดเจ็บเกือบตาย
4: ทำไมเธอถึงอยากจะฆ่าฉัน
3: ฉันเข้าใจผิดค่ะฉันนึกว่าคนคือคนที่ส่งสามคนนั้นมาฆ่าฉัน
4: ฆ่าเธอยังไงนี่มันเกิดอะไรขึ้น
5: จะให้มึงพาไปเอาสมบัติไปเหรอ

0: จะให้เธอพาพวกฉันไปเกาะกะโหลกถ้าเธอพาพวกฉันไปดีๆฉันก็จะมาเธอมาส่งที่นี
1: ่ไม่ไม่ลุงอย่าทำอะไรฉันกับลุงเลยนะ
2: ทำอะไรลุง
1: ข
2: ้าตัวไปได้แล้ว
1: ลุงลุง
3: ขาดิสิ

0: ฉันก็ไม่คิดเลยเหมือนกันค่ะว่าคนที่ฉันเคารพเหมือนพี่สาวจะทำกับฉันได้ลงคอ
1: ทำไมถึง
2: ไฮลักซ์ทราเวลช่วยให้คุณเอาอยู่มาพร้อมหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ประหยัดขึ้น 7.5% กับไดนามิกคลาวด์ที่ขับนุ่มเกาะถนนแน่นซื้อไฮลักซ์วันนี้รับโปรพิเศษให้คุณเอาอยู่ถึง31สิงหาคมนี้
3: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อตเจนซีช็อตสายเก่าผมเลยพลุนเสียฟ้ามีซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ใหม่ที่ผสานเปปไทด์รีแพคคอมเพล็กซ์กู้ผมพลุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวลองเลย
4: แจ๋วซัฟเฟอร์กลับมาแล้ว จัดเต็มร้านเด็ดกว่าร้อยร้านค้าและความอร่อยมากกว่าพันเมนูวันนี้ถึง2สิงหาคมนี้รวมสายกินมาฟินร้านเด็ดที่อลายพาร์คฮอลล์ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คบอกเลยครั้งนี้มีเซอร์ไพรส์สุดพิเศษรออยู
5: ่ครบแน่นอน
6: เจ้าซัฟเฟอร์ค่ะ
7: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย

0: มันเกาะกระโหลกเปล่าวะ
1: ใช่ใช่นั่นเกาะจริงๆด้วยเฮ้ย
0: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ตัวดีคิดจะหนีเหรอวะ
1: ไอ้ไอ้ของ
2: ฉันเหรอฉันว่าล่ะไอ้ฉันเหรอฉันไม่อยากไปฉันขอกลับไปหาลูกนะฉันขอร้องนะนะฉันขอร้อง
0: ไปหาลูกใช่ไหม
1: ทำอะไรจะทำอะไรวะ
0: อยู่เฉยมีนักใช่ไหมเป็นไงตัวดีคราวนี้มึงลองกระโดดหนีลงทะเลสิก็จะได้จมลงทะเลไปเลยไงกล้าไหมเนี่ย
1: เออก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องเฝ้ามัน
0: แค่นี้
1: เฮ้ยไหวแล้วมึงเหลือมาแล้ว
2: ช่วยด้วย
0: ไปไหนแล้ว
2: กลับมาช่วยด้วยช่วยช่วย
1: เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าอย่าอย่าอย่าเฮ้ยไปย้ายปั๊มไปย้ายปั๊มเฮ้ยไหวแล้วมึงทำอะไรของมึงไอ้ป๋องไม่เป็นไรหรอกตอนนี้เรารู้แล้วว่าเกาะอยู่ไหน

0: ฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะต้องเจอเรื่องร้ายอะไรอย่างนั้นแล้วพวกมันเป็นใคร
1: ฉันก็ไม่คิดเลยเหมือนกันค่ะว่าคนที่ฉันเคารพเหมือนพี่สาวจะทำกับฉันได้ลงคอจัดการทั้ง

0: ต
1: ่
0: อ
1: คงต้องรอให้ถึงเช้าเพื่อกลับไปใหม่แล้วถ้าคุณไม่ปากไวไปได้เด็กผีน่ะนะเราก็คงไม่ต้องเดือดร้อนไอ้เด็กผีนั่นน่ะมันคงเป็นกุมารที่อาจารย์คงเลี้ยงไว้สิ
0: แล้วฉันไปรู้ได้ยังไงล่ะว่าเด็กนั้นมันไม่ใช่คนอ่ะเพราะพวกแกนั่นแหละสะกดวิญญาณนางสลายมันยังไงให้มันหลุดกลับมาเล่นงานพวกเราได้อีก
1: ไอ้ทองดีมันก็สะกดวิญญาณเอาไว้แล้วคุณน่ะต้องไปถามคนของคุณมากกว่าว่าไประเบิดปะการังยังไงสลายมันถึงออกมาได้อย่างเงี้ย
0: ยังไงมันก็หลุดออกมาแล้วแต่ตอนนี้จะทำยังไงให้วิญญาณมันกลับไปที่เดิมภายใน3วัน
1: ทำไมต้อง3วัน
0: ก็เพราะว่าฉันรับปากมันไว้ว่าจะหาลูกคืนให้มันภายใน3วันตกลงว่าลูกมันอยู่หรือตาย
1: ใครมันจะไปรู้ล่ะ

0: ทำไมฉันถึงต้องส่งคนไปทำร้ายเธอทั้งๆที่เธอเขาออกจากบ้านไปพร้อมกับผู้ชายคนใหม
1: ่ผู้ชายคนใหม่คุณหมายความว่าอะไรคะ
0: ตอนนี้ฉันกลับจากเมืองนอกมาเซรุ่มบอกว่าเธอนี่ออกจากบ้านไปพร้อมกับชายชูบุ๊ก
2: สลาย
3: กลับมาถึงบ้านก็ตรงมาหานางสลายเลยนะคะคุณภูมิมีของมาฝากกันซะด้วยแต่น่าเสียดายนะคะมันไม่มีโอกาสได้ใช้
2: สาหร่ายไปไหนฉันถามว่าสาหร่ายไปไหน
3: มันไปจากที่นี่แล้วล่ะค
2: ่
3: ะ
2: เธอเป็นคนไล่เขาไปใช่ไหมใช่ไหม
3: มันหนีตามชู้ไปตะขาบเหรอคะ
2: ฉันไม่เชื่อ

0: ีบลูก
1: ลูกหมายความว่ายังไง
0: ตอนที่ฉันออกไปจากบ้านของคุณฉันท้องได้สามเดือนแล้วค่ะ
1: ทำไมเธอไม่บอกฉัน
0: ฉันบอกคุณแล้วแต่คุณบอกว่าคุณยังไม่อยากให้ฉันท้องฉันก็เลยเข้าใจว่าคุณไม่รักฉันจริงแล้วก็คงไม่ต้องการลูกฉันก็เลยตัดใจแล้วก็ออกไปจากทางบ้านด้วยคำสั่งของสายรุ้ง
1: เธอเข้าใจผิดที่ฉันทำอย่างนั้นเพราะฉันอยากให้เธอปลอดภัยฉันสัญญากับสายรุ้งเขาไว้ว่าฉันจะไม่มีลูกกับใครอีกหลังจากที่เขาแท้งแล้วลูกของเราเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
0: ผู้ชายค่ะ
1: แล้วเขาอยู่ที่ไหน
0: จากวันนี้ฉันก็ไม่รู้อีกเลยว่าลูกของเราเป็นหรือตาย

0: จัดการมันได้อยากจะได้เงินเท่าไหร่บอกมาฉันทุ่มไม่อั้น
1: เงินถึงแบบนี้นะนางผีที่ชื่อสาหร่ายได้กลับบ้านเก่าเร็วแน่
2: ถึงเวลาที่เราต้องลากันแล้วจริงๆค่ะคุณภูมิ
3: คุณสาหร่ายคุณอยู่ในห้องนี้หรือเปล่าคะ

0: ดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
4: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แจ๋วซัฟเฟอร์เล่นใหญ่แจ๋วจริงเมื่อช็อปของอร่อยภายในงานลุ้นรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าและจักรยานไฟฟ้ามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาทตั้งแต่วันที่24-31กรกฎาคมนี้งานนี้ไม่มาไม่ได้แล้วรวมร้านอร่อยกว่า100ร้านค้ากว่า 1,000 เมนูฟินกับทัพนักแสดงและพิธีกรช่อง3ที่ยกขบวนมาสร้างความสุขทุกวันพบกันที่ Alive Park Hall ชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
6: เจ้าแซ่บมากค่ะ
7: ป๊าป๊าคือ

0: บมนุษย์เก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
1: กรุงเทพประกันชีวิต
2: Future Mask Friend Sugar Free รสมิ้นสดชื่นเต็มๆ เข้มไม่เหมือนใครเวลาไหนก็ใช่ได้หมดมิ้นสดชื่นเย็นเข้มถึงใจFuturman Friend จากอังกฤษ
3: อยากวิ่งต้องได้วิ่ง
4: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
5: นั่นนะวิตาเดย
6: ์ BYD Sea Lion 5 DMI Super PHEVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
7: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่นครศรีธรรมราช
8: พาไปชมสวนทุเรียนโบราณอายุกว่า100ปีที่สวนดอยสุเทพช่องเขาบ้านในตากตำบลร่อนพิบูลอำเภอร่อนพิบูลคุณสุเทพยอดระบำวัย70ปีเจ้าของสวนเล่าว่ารับช่วงดูแลสวนต่อจากปู่กับย่าบนพื้นที่กว่า300ไร่มีต้นทุเรียนโบราณอายุกว่า100ปีถึง70ต้นและต้นมังคุดอายุกว่า100ปีอีกจำนวนมากบอกว่าตั้งแต่จำความได้ก็เห็นต้นทุเรียนเหล่านี้อยู่แล้วตั้งใจอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไปภายในสวนยังมีลำห้วยและน้ำตกเล็กๆไหลผ่านทำให้บรรยากาศร่มรื่นมากพื้นที่ครึ่งหนึ่งเป็นสวนทุเรียนหมอนทองส่วนอีกครึ่งเป็นสวนทุเรียนพื้นบ้านและสวนมังคุดโบราณทั้งหมดดูแลแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีนักท่องเที่ยวที่มาวันนี้คือเพื่อนสมัยเรียนของคุณสุเทพเดินทางมาจากหลายอำเภอตามคำเชิญให้มาร่วมกันทานทุเรียนฟรีหลายคนไม่ได้มามือเปล่าต่างนำอาหารผลไม้ต่างๆมาแบ่งปันกันด้วย
9: ทอดมันกุ้ง
8: คุณสุเทพบอกว่าในอนาคตมีแผนพัฒนาสวนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติให้บุคคลได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศสวนผลไม้โบราณและลิ้มรสทุเรียนพื้นบ้านแท้ๆจากต้นวันที่28และ29กรกฎาคมนี้จะทดลองเปิดให้ทานทุเรียนฟรีซึ่งคุณสุเทพก็กังวลอยู่ว่าทุเรียนจะพอให้ทานหรือเปล่าเริ่มเข้ามาทานได้ตั้งแต่10โมงครึ่งถึงบ่ายโมงโทรสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
10: แต่ว่าว่าง
11: ตึงหรือไม่ครับคิดดูไหม
10: ไม่คิดดู
8: เป็นงานที่น่าสนใจมากครับแต่เชิญให้ทานฟรีแบบนี้ต้องจัดระเบียบให้ดีนะครับขึ้นเหนือไปลำปางพาไปสวนผลไม้เอกอัมไพบ้านค่ากลางตำบลบ้านค่าอำเภอเมืองลำปางที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสัมผัสทุเรียนสายน้ำแร่แห่งแรกของจังหวัดลำปางสวนแห่งนี้มีเนื้อที่300ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทอง500ต้นใช้เวลาดูแลและพัฒนาสวน4ปีก็ให้ลูกคุณเอกภพและคุณอัมไพวิญญาภาพสองสามีภรรยาเจ้าของสวนบอกว่าปีนี้สวนมีผลผลิตประมาณ 50,000 กิโลกรัมโดยผลผลิตล็อตแรกกว่า 20,000 กิโลกรัมส่งออกไปยังประเทศจีนทั้งหมดผลผลิตที่เหลือขายให้คนไทยและนักท่องเที่ยวหน้าสวนนักท่องเที่ยวสามารถนั่งรถรางเที่ยวชมสวนชิมทุเรียนหมอนทองคุณภาพมาตรฐาน GAP ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีจากต้นได้เลยตลอดการนั่งรถรางชมสวนมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลทุเรียนที่ได้รับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP
12: ส่วนนี้ก็จะประกอบไปด้วยผลไม้ไม้ผลอีกประมาณเกือบ200ไร่ครับเพ
8: ื่อนค่านั่งรถรางเที่ยวชมสวนคนละ50บาทนักท่องเที่ยวสามารถเดินถ่ายภาพภายในสวนเลือกซื้อทุเรียนหมอนทองสดๆจากต้นในราคากิโลละ119บาทและยังมีต้นพันธุ์แท้ขายในราคาต้นละ300บาทอีกด้วยสวนผลไม้เอกอัมไพเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 16:00 นจนถึงวันที่26กรกฎาคมนี้ก่อนจะตัดทุเรียนทั้งหมดของฤดูกาลนี้ในวันที่27กรกฎาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
7: เป็นสวนทุเรียนที่ได้รับการดูแลดีเป็นอย่างยิ่งไปพิษณุโลก
8: ที่บริเวณถนนวังจันทร์อำเภอเมืองพิษณุโลกมีการจัดขบวนแห่พระห่มองค์พระศรี

0: รัตนมหาธาตุจากพระราชวังจันทร์ไปยังพระปรางวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาระยะทาง1กิโลเมตรเศษหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมเดินขบวนด้วยเครื่องแต่งกายแบบจัดเต็มทั้งชุดนักรบโบราณชุดไทยชุดชาติพันธุ์ไทยยวนพร้อมขบวนเกวียนพื้นบ้านอัญเชิญผ้าพุทธบูชามีการแสดงจากกลุ่มนาคเล่นน้ำจากททท.ที่นำกลุ่มเยาวชนที่ร่วมกันสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจากจังหวัดสกลนครมาร่วมส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยววิถีพุทธสืบสานพระพุทธศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนมีการแสดงการต่อสู้ด้วยดาบตื่นเต้นเร้าใจมากผ้าห่มองค์พระศรีรัตนมหาธาตุในปีนี้เป็นผ้าทอมือของชุมชนไทยยวนตำบลสมอแขความยาว5เมตรทอจากเส้นไหมธรรมชาติใช้เครือแดงหุ้มด้วยด้ายสีทองเหลืองเมื่อกระทบแสงแดดจะเปล่งประกายงดงามไทยยวนหรือไทยล้านนาเป็นกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนามาเป็นเวลานานมักเรียกตนเองว่าคนเมืองอาศัยในภาคเหนือของไทยขบวนแห่ผ่านศาลหลักเมืองข้ามสะพานนเรศวรมุ่งหน้าสู่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารคุณเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานฝ่ายคราวาสนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำถวายและอัญเชิญผ้าขึ้นห่มองค์พระศรีรัตนมหาธาตุที่ประดิษฐานอยู่บนพระปรางซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกมานานหลายร้อยปีคุณวชิรพงษ์เอื้อพรจิรชัยนายกเทศมนตรีตำบลสมอแขเล่าว่าการห่มผ้าองค์พระศรีรัตนมหาธาตุเป็นแนวคิดของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชร่วมกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่ต้องการสืบสานประเพณีและค้นหาผ้าทอที่เหมาะสมสำหรับห่มองค์พระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะพบผ้าทอมือของชุมชนไทยยวนซึ่งเดิมตั้งใจทอเพื่อนำไปถวายวัดมหาโพธิ์จังหวัดเชียงรายแต่เมื่อได้รับการประสานจากวัดใหญ่ชาวบ้านต่างเห็นพ้องกันว่าเป็นบุญกุศลครั้งสำคัญจึงร่วมกันทอผ้าและจัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่โดยร่วมกันทอผ้าห่มพระปรางด้วยเส้นไหมธรรมชาติความยาว5เมตรทอด้วยเครือแดงหุ้มด้วยด้ายเหลืองสีผ้าจะออกมาเป็นสีทองสวยงามเมื่อโดนแสงแดดปีนี้เป็นปีที่3ของการจัดกิจกรรมนี
1: ้เป็นงานบุญใหญ่ของพิษณุโลกครับไปนครนายก
0: ที่บริเวณตลาดคนเดินสวนหลวงร.9เทศบาลเมืองนครนายกมีร้านขายหมูทอดกรอบข้าวกระเพราหมูกรอบชื่อร้านคริสปี้คิงคนขายบอกว่าขายดีมากวันหนึ่งขายได้ไม่ต่ำกว่า10กิโลวันที่ขายดีสุดขายได้ถึง20กิโลโดยขายเฉพาะช่วงเย็นคนขายคือ10ตำรวจเอกชาครีแพงเพชรวัย33ปีมีอาชีพหลักเป็นตำรวจตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการเวลางาน 8:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นหลังเลิกงานมาขายหมูทอดกรอบ10ตำรวจเอกชาครีมีอายุราชการ9ปีส่วนอาชีพเสริมเป็นพ่อค้าหมูกรอบทำมาได้3ปีขายหมูทอดกรอบขีดละ80บาทกิโลละ750บาทข้าวกับเพราหมูกรอบกล่องละ60บาทซึ่งหมูชาครีบอกว่าเป็นอาชีพเสริมที่ดีมาก
2: ปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการนะครับมาหารายได้เสริมหลังเลิกงานนะครับหมูกรอบขายเป็นขีดส่วนข้าวเพราหมูกรอบกล่องละ60บาทครับ
3: แล้ววันขายดีไหม
2: ดีครับดีครับวันนึงไม่ต่ำกว่า10โลพีคสุดก็วันละ20โลครับ
1: ก็เป็นอาชีพเสริมที่บริสุทธิ์นะครับนอกลูกส่งท้ายไปอังกฤษ
0: ที่เมืองแอชเบิร์นในมณฑลดาร์บิเชียร์พาไปชมการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่แปลกแหวกแนวและคิดว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนรูปร่างหน้าตาผู้เข้าแข่งขันดูเป็นสายโหดทั้งนั้นคิดว่าน่าจะเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่รุนแรงและดุดันแต่นี่คือการแข่งขันงัดนิ้วเท้าชิงแชมป์โลกเป็นกีฬาในผับสุดแปลกที่มีต้นกำเนิดในประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี1974หรือเมื่อ52ปีก่อนโดยมีกติกาง่ายๆคล้ายงัดข้อที่ใช้ข้อมือแต่นี่เป็นการแข่งขันที่ใช้ข้อเท้าแทนปีนี้มีผู้เข้าแข่งขันรวม19คนทั้งหญิงและชายการแข่งขันมี3ยกผู้เข้าแข่งขันจะนั่งตรงข้ามกันล็อกนิ้วโป้งเท้าเข้าด้วยกันและพยายามกดนิ้วโป้งเท้าของอีกฝ่ายให้แตะแผ่นกั้นที่ตั้งอยู่ด้านข้างเป็นเวลา3วินาทียกแรกจะสู้กันด้วยนิ้วโป้งเท้า

0: ขวายก2สู้ด้วยนิ้วโป้งเท้าซ้ายหากเสมอกันจะแข่งยก3เป็นยกตัดสินโดยกลับมาสู้กันต่อด้วยนิ้วโป้งเท้าขวาผู้เข้าแข่งขันแนวสิงห์มอเตอร์ไซค์คนนี้บอกว่ากีฬางัดนิ้วเท้าอยู่ในสายเลือดของเขาโดยลงแข่งมาตั้งแต่ปี1994หรือเมื่อ32ปีก่อนครั้งนี้จะเป็นการแข่งขันครั้งสุดท้ายของเขาแล้วแต่ก็ยังไม่ออกจากวงการโดยจะรับงานเป็นกรรมการในการแข่งขันทั้งในและนอกประเทศเชื่อแล้วครับว่ากีฬางัดนิ้วเท้าอยู่ในสายเลือดจริงๆการแข่งขันดูจริงจังทั้งผู้เข้าแข่งขันกรรมการและกองเชียร์มีการทำป้ายให้กำลังใจเหมือนในการแข่งขันมวยปล้ำระดับโลกและนี่คือการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของฝ่ายชายเป็นการพบกันของแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วคือเบนวูดร็อปแชมป์โลก4สมัยที่เปิดตัวขึ้นสังเวียนอย่างยิ่งใหญ่มีทีมงานถือธงยูเนียนแจ็คและเข็มขัดแชมป์โลกตามหลังป้องกันแชมป์กับเคซี่บรูคส์หนุ่มท้องถิ่นจากเดวิเชียผลปรากฏว่าเคซี่ล้มแชมป์โลกสำเร็จคว้าแชมป์ปีนี้ไปครองเบนบอกว่าเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากเพราะไม่คิดว่าตัวเองจะทำสำเร็จสำหรับการชิงแชมป์โลกประเภทหญิงเป็นไปอย่างดูเดือดมากและแชมป์โลกหญิงปีนี้คือแอบิเกลบีชที่ล้มแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วดีใจกับเพื่อนๆจนน้ำตาไหลแอบิเกลให้สัมภาษณ์หลังแข่งขันพร้อมน้ำตาว่าบรรยายไม่ถูกว่าดีใจขนาดไหนภูมิใจในตัวเองมาก
1: เป็นแชมป์โลกกีฬาแบบนี้คงมีชื่อฉายาที่แปลกหน้าดูเลยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและร่วมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยอาทิวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดชัยวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมรับพระราชทานฉันเช้าและฉันเพลตลอดจนประโคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามที่สวดพระอภิธรรมพระศพโดยผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถส่งหนังสือได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17:00 พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้า
และเวลา19นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยมีเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะทำการประโคมยามถวายพระเกียรติยศตลอด100วันพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569วันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดZero Drink Zero Death ลดเหล้าให้เป็นศูนย์มุ่งเป้าลดนักดื่มหน้าใหม่และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลศิลปินนักแสดงและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานพระคติธรรมและผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนา

ซิกได้มีโอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบจากการดื่มซึ่งองค์การอนามัยโลกระบุว่าทุกปีทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากพิษของแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้านคนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันเข้าพรรษาเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติตั้งแต่ปี2551เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษากระตุ้นเตือนให้ประชาชนเล็งเห็นถึงโทษและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิญาณตนออนไลน์ลดละเลิกเหล้าและเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาประจำปี2569ตลอดช่วงเข้าพรรษานี้เพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับตนเองและครอบครัวองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่มหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความรู้ความเข้าใจตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรได้อย่างถูกต้องทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเพื่อส่งเสริมศาสนทายาทให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงอันจะช่วยสร้างสังคมให้ร่มเย็นด้วยหลักพุทธธรรมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อย่างยั่งยืนทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดโครงการเพื่อสนับสนุนให้พระสงฆ์และสามเณรได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ้งแตกฉานและนำไปเผยแผ่ได้อย่างถูกต้ององคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ที่โรงเรียนบ้านค้ออำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปติดตามการดำเนินงานโดยเป็นโรงเรียนกองทุนการศึกษารุ่นที่3เมื่อปี2557เปิดการเรียนการสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนมีแผนการพัฒนาจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์และมีการทดลองจัดการเรียนการสอนในรูปแบบทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ในกลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาโรงเรียนยังใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตั้งแต่ระดับอนุบาลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ตลอดจนเร่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาเนื่องจากปีที่ผ่านมานักเรียนถูกผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนที่ส่งผลต่อการศึกษาสภาพร่างกายและจิตใจอย่างเห็นได้ชัดในช่วงบ่ายที่โรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองอำเภอนาจลวยเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ที่4บ้านแก่งเรืองก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2504ต่อมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนถาวรและเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดโรงเรียนเมื่อปี2510พร้อมพระราชทานชื่อว่าโรงเรียนสมเด็จพระราชชนนีบ้านแก่งเรืองปัจจุบันเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน262คนโรงเรียนแห่งนี้มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาตลอดจนเปิดโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะเยาวชนตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ครอบครัวย้ายถิ่นฐานทำกินบ่อยครั้งรวมถึงปัญหาสถานการณ์ชายแดนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์พื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดบริเวณด่านตรวจบูเกชามีบ้านตลาดตันหยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่

22กรกฎาคม2569เป็นเหตุให้กำลังพลบาดเจ็บและเสียชีวิตวันนี้ที่บ้านเลขที่115/1หมู่ที่6ตำบลลุโบลือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิกำลังพลที่เสียชีวิตเช่นเดียวกับที่บ้านเลขที่153/3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานสักการิยะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตและที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตอันหนึ่งวานนี้ที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตและที่วัดมะนาวหวานอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569วันนี้ที่ห้องอเนกประสงค์อาคารศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังพลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระเป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เป็นวันที่3โดยมีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และนักศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงร่วมบริจาคโลหิตซึ่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศสาขาบริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเป็นหน่วยบริการรับบริจาคโลหิตโดยมีผู้ผ่านการคัดกรอง110คนได้โลหิต 49,500 ซีซีสำหรับการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569มีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิต340คนได้โลหิต 153,000 ซีซีทั้งนี้โลหิตที่ได้จะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆการพร้อมใจร่วมกันบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นให้ข้าราชบริพารเป็นผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะแสดงออกถึงความจงรักภักดีและการน้อมนำพระบรมราโชบายมายึดถือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนสืบไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัสหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดปากน้ำวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลและวัดป่าซางจังหวัดเชียงรายในการนี้พระภาวนาโกศลเถระเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโคคะชีวีกถาว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชภารกิจที่ใหญ่หลวงในฐานะแม่ของแผ่นดิน
ทรงวางราก

ฐานการสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลอีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศดังจะเห็นได้จากการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:30 นาทีศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชัยยาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุกก้านตรงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TN Intergroup จำกัดและนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัตพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนทั้งจากกรุงเทพมหานครและจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเช่นเดียวกับที่พระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต1ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระบรมศพและพระศพไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ

0: ยางบิดจอยลดสูงสุดรวม 3,200 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31สิงหาคมนี
1: ้ครบวัยคุณ
2: จะ
1: ที่ค็อกพิท
2: จะเข้าหรือไม่ครับเข้าไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยไปเลยครับเข้าไปที่ค็อกพิทเข้าไปแล้วคุ้มจริงๆ
3: ค็อกพิท
4: โห้ยพี่รัน
5: เราตกลงกันว่าจะไม่หย่ากันแล้วค่ะฉันจะทำให้แกออกไปจากชีวิตพี่รันให้ได
4: ้ต้นมะขามป้องกันพูดผีปีศาจ
6: เอาต้นไม้พวกนี้เอาไปทิ้งให้หมดด้วยเพราะฉันไม่ชอบ
7: ฟังแม่ก่อนดูนินเลิศแม่ไม่เลว
8: รอดวาดฝันวันวิวาคืนนี้20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคน้ำตาลเกิน16กรัมต่อวันเป็นเวลานานอาจเสี่ยงโรคตอนโตหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกด้วยความเป็นห่วงจากสสส.
11: ป้าทาจิมะ
12: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
13: มีมี
14: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
15: Is that good?

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมที่เคยกระซิบว่าจะมีละครคู่กับนางเอกคนคุ้นเคยวันนี้เฉลยแล้วพระเอกอเล็กธีรเดชจับคู่หวานใจโบมลดาเล่นละครคู่กันครั้งแรกประทะแซบนางเอกน้องรักจีน่ายีนาในกงรักเกมแค้นค่ะคู่จริงอเล็กโบประเดิมเล่นละครคู่กันครั้งแรกสมใจแฟนๆกับกรงรักเกมแค้นนำทีมจีน่าพี่อ่ำพี่อ้อมพี่จอยพี่แหม่มเป็นไตและน้องนาวาทุกคนใส่สุดทุกช็อตเรื่องนี้อเล็กต้องรับบทเป็นแฝดโดนคูหลี่เจินผู้กำกับบิวอารมณ์น้ำตามาจริงโบจีน่าก็เช่นกันเรียกว่าแค่ภาพฟิตติ้งก็สัมผัสได้ถึงดีกีความดราม่างานนี้เตรียมใจไว้ได้เลยเพราะทุกคนพลิกบทบาทแบบสมการรอคอยแน่นอนค่ะ
1: ค่ะเป็นไงล่ะคะตัวแม่เราเล่นเป็นตัวท็อปเบอร์ตองไม่ชินเลยค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่เคยพบไม่เคยเจอกับตัวเองมาก่อนวันนี้เจอเลยอุ้ยฟ้าลักงูเห่า
2: อ๋อเรื่องนี้เล่นเบาๆครับอ๋อเรื่องนี้เล่นเบาๆครับอ๋อเรื่องนี้เล่นเบาๆครับ
3: เล่นเป็นนักธุรกิจน่าจะสนุกอ่ะน่าจะสนุก
1: โบเป็นคนแววตาใจดีมากแบบสายตามันใจดีทุกรูปเลยต่อให้โกรธก็ยังดูใจดีอยู่ก็เลยเหมือนต้องบีบให้มันแบบเข้าตัวละครให้มากขึ้นก็เพิ่งคุยกับจีน่าไปว่าเออมันยากเนาะ
4: จริงก็เหมือนเป็นเรื่องแรกเลยครับผมที่ได้รับบทเป็นแบบแฝดคาแรคเตอร์ทั้งคู่จะแตกต่างกันอย่างโดยสิ้นเชิงท้าทายกับการแสดงประมาณหนึ่งอารมณ์มาเต็มตัวละครมาเต็มๆเล่นเต็มๆไม่ใช่แค่รูปออกมามันเห็นคาแรคเตอร์ด้วยแต่ว่าตัวแสดงเองก็ได้แบบรู้จักตัวละครมากขึ้นไปด้วยเหมือนฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วก็เป็นการร่วมงานของตัวละครดราม่าตัวจริงวงการคอมเมดี้ก็ฝากด้วยครับผมกับกรงรักเกมแค้นนะครับผม
0: คู่แม่ยายลูกสะใภ้

0: ี่กิ๊กสุวัจนีออมกรณภัทรพักรบเรื่องร้ายๆควงกันมาสปอยความสนุก EP 6กับสงครามประสาทภาคมหากาพย์ของแม่กิ่งกมลและพีรชาเมื่อต้องมาอยู่บ้านเดียวกันงานนี้บอกเลยพี่รันเตรียมหัวปั่นสุดท้ายความรักครั้งนี้จะรอดหรือพังตามลุ้นกันในวาดฝันวันวิวาคืนนี้ค่ะ
1: ฟาดฟันกันเหมือนเดิมค่ะแต่มีความ

0: ะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะค่าไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่า ORAC เขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบ ORAC กับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า ORAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า ORAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะ
0: ค
1: ะ
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินอลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เราเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะ
1: ค
0: ะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหา
1: ร
0: ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวม
1: ร
0: เราดู LDL ป
1: ั
0: จจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะ คือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็

0: ือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่นยกตัวอย่าง
1: หมด
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างเราที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได
1: ้
0: ก
1: ็
0: คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ
1: ์
0: นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็
1: ม
0: ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็
1: ค
0: ือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E คอมเพล็กซ์แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid CURCUMINOID curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน

0: 2ถึง3หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ลิตรข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไว้เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทาง

าที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเปปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: จนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อให้ไม่พลาดสาระดีๆจากทางแอดไลฟ์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะ ในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิว

0: ผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่

0: หร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอครบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะคิดรู้มั้ยเพราะอะไรสมัยก่อนเนี่ยนะผมมีโรคนึงที่ว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหาย
1: โรคอะไร
4: ต่อมเหลืองบวมก็กินตัวนี้ขึ้นมาก็ค่อยๆโรคนี้ก็ค่อยห่างไปห่างไปห่างไปตัวเราก็ค่อยดีขึ้นมาได้จากโรคที่เรียกว่าหมอบอกว่าไม่มีทางรักษาหายแต่มันช่วยเราได้
1: สาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นได้อย่างไร
5: คุณภาพมาแล้ว
2: ครับ
5: อยากถามว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับคุณป้า
2: ในเบื้องต้นนะคือตัวเขาเองเนี่ยครบ5หมู่ในตัวเขาเราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
5: ่
2: สาหร่ายเกี๊ยวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นอย่างเช่นวิตามินก็มีมากเลยวิตามิน A B 1 B 2 B 6 B 12วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E วิตามิน H ฟอริกแอซิดนิโคตินเนตเพนโทตินเนตคือจำไม่ได้แล้วคือเยอะนะคะ
6: ราย
2: เ
6: ยอะมาก
2: เกลือแร่ก็เยอะใช่ไหมเกลือแร่เขาก็มีเด่นๆก็มีแคลเซียมโพแทสเซียมเหล็กซิงค์ซิงค์นี่สำคัญในผู้ชายมากเหล็กก็สำคัญในผู้หญิงมากค่ะแล้วก็โพแทสเซียมก็สำคัญสำหรับทุกคนเพราะมันช่วยในการยืดถดตัวของกล้ามเนื้อนะคะหัวใจต้องการมากเลยอย่างที่คนเราไปหลายตายที่สิงคโปร
5: ์
2: เพราะว่าหมอเขาตรวจแล้วบอกว่าเปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
6: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
5: มันจุอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนอนเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหาร

0: ท่านั้นแหละคุณถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
1: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นๆเข้าไปคุณก็ขาด
2: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
3: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
4: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
5: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
6: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
7: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงลืมต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
8: เพราะว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสิร์ฟนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม
9: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกาย